สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอิ่มเอิบใจในบุญค่ะบรรยากาศแห่งความเริ่มใสศรัทธาของชาวพุทธเกิดขึ้นอย่างงดงามณธุดงคสถานล้านนาอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งวันมีสาธุชนได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหลังจากที่ทุกท่านได้นั่งสมาธิใจผ่องใสกันดีก็ได้ประกอบพิธีบุพพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยคณะสงฆ์ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลอุทิศบุญไปยังหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายโคมธรรมะประทีปนำกล่าวโดยคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยคุณสุธีทิพย์โพธิสถานและคุณอนบแซ่หลี่พิธีถวายมัตตกะภัตตาหารนำโดยคุณณัฐิวรวินีกัญจนะวสิริคุณธนิสรคุณธีรฤทธิ์คุณวรวิชวลีคุณธีรวิกรเด็กชายจิรวิวัฒน์วณิชยสิทธิ์ส่วนผู้แทนนำกล่าวคือดร.เตือนใจสุขใสพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายดอกไม้และทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมทั้งได้บูชาประทีปเพื่อใช้จุดเป็นธรรมประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกและขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3ในวันนี้ส่วนภาคเย็นคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมการเวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ทั้งยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและบูชาพระประธานด้วยพานรัตนบุพผาอันประณีตจากนั้นทุกท่านพร้อมกันที่ศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญโดยได้รับความ

เมตตาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและให้โอวาทเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญของชาวพุทธก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิจากนั้นเป็นพิธีจุดธรรมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาให้สว่างไสวไปพร้อมๆกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นด้วยความสว่างไสวโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประกาศพุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดาเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมใจหยุดนิ่งด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ก่อนเข้าสู่พิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาอาสาฬหประทีปและรับเทียนชนวนจากท่านประธานสงฆ์เพื่อจุดโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดโคมประทีปจนสว่างไสวทั่วทั้งห้องปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้แปรแถวเดินเวียนประทักษิณ3รอบถวายเป็นพุทธบูชาทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาพร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและอานิสงส์ของการจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านค่ะส่วนวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันและพิธีจุดประทีปแปลอักษรธรรมจักรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนจิตใจให้สงบพร้อมทั้งอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาอุทิศความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติขอให้ทุกคนมีความสุขความสงบและโลกเต็มไปด้วยสันติภาพนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณและพิธีจุดประทีปแปลอักษรเป็นภาพธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระธรรมครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ส่งผลให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของโลกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ภายในกิจกรรมยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหนทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น
ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ได้เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมให้แก่สาธารณชนพร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพภายในใจเพื่อขยายสู่สันติสุขของโลกอย่างยั่งยืนก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ถ้ายังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนาและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะถ้ากายและใจของเราไม่มีความสุขแล้วจะประกอบภารกิจการงานอันใดก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้แก่ตัวเองร่างกายของเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องชำระล้างให้สะอาดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องมีการชำระให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึงจะเป็นสุขและสามารถคิดอ่านทำการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพใจที่ผ่องใสย่อมนำความสุขมาให้แล้วยังเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำพาสัตว์โลกไปสู่สุคติภูมิและนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคืออายตนะนิพพานได้ดังนั้นเราต้องมันเจริญสมาธิภาวนามันฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดนิ่งให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อจะได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันและให้เข้าถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่มาในอิทธสูตรความว่าดูก่อนคฤหบดีธรรม5ประการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก5ประการเป็นไฉนคืออายุวรรณะสุขยศและสวรรค์ดูก่อนคฤหบดีธรรม5ประการนี้แลน่าใคร่น่าพอใจหาได้โดยยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาถ้าทำ5ประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้โดยยากในโลก

จักได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรความสำเร็จสมปรารถนาในชีวิตไม่ได้เกิดจากการสวดอ้อนวอนแต่ต้องประกอบเหตุคือสั่งสมบุญแล้วตั้งความปรารถนาอธิษฐานจิตเอาการอธิษฐานจิตเป็นการวางผังความสำเร็จให้กับชีวิตการที่จะให้แรงอธิษฐานเกิดผลโดยพลันก็ต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆบุญที่เราสั่งสมเอาไว้จะกลายเป็นดวงบุญดวงบารมีที่สุขใสสว่างมีอานุภาพคอยส่งฤทธิ์ส่งเดชให้เราสมปรารถนาได้การอธิษฐานที่ถูกวิธีไม่ใช่ว่าไปอธิษฐานเอากับภูเขาต้นไม้เจ้าทรงผีสิงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆการทำอย่างนั้นเป็นการอ้อนวอนที่ไม่ได้เกิดผลดีอะไรให้กับตัวเรามีแต่จะทำให้เราหนักกลายเป็นคนที่เลื่อนลอยหวังพึ่งแต่สิ่งภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าเราระลึกนึกถึงบุญกุศลและความบริสุทธิ์ที่เราได้สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกับอนุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณนึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้แล้วก็อธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามแล้วในที่สุดเราก็จะสมปรารถนาข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้และประสบความสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์เหมือนอย่างพระบรมศาสดาสมัยที่ยังเป็นสุเมธดาบสได้รับพุทธพยากรจากสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงอธิษฐานบารมีทันทีว่าภูเขาหินศิลาแท่งทึบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนดินลมและแดดย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมฉันใดท่านต้องไม่หวั่นไหวในความตั้งใจจริงตลอดการทุกเมื่อฉันนั้นการอธิษฐานเป็นความปรารถนาที่เกิดจากฉันทะด้วยจิตที่บริสุทธิ์โดยการปรารภถึงความดีที่ได้ทำมาแล้วเป็นเหตุหนุนนำให้เกิดความสำเร็จเป็นการอ้างเอาสิ่งที่มีอยู่จริงมาช่วยตนให้สำเร็จเปรียบง่ายๆการอ้อนวอนก็เหมือนกับการขอให้คนอื่นมาช่วยอาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างตามแต่อารมณ์และความสามารถของคนที่มาช่วยเราแต่การอธิษฐานเป็นการทำด้วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้เป็นไปตามที่เราต้องการการอ้อนวอนนั้นก็เกิดมาจากต้นเหตุคือการอยากได้โดยไม่ประกอบเหตุมีปลายเหตุคือความกลัววิตกกังวลว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่หวังจึงทำการอ้อนวอนสิ่งต่างๆให้มาช่วยดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จให้ได้ในสิ่งนั้นๆมาเป็นของตนโดยปราศจากความเพียรในทางที่ชอบที่ถูกต้องถ้าความอยากนั้นมีมากๆก็จะกลายเป็นความโลภซึ่งมีกิเลสคือตัณหาเป็นเครื่องเกื้อหนุนคนที่มีคุณความดีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่กลัวหรือกังวลต่อภัยใดๆเพราะมั่นใจในผลแห่งความดีของตนที่ได้ทำมาถ้ามีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นบุญหรือคุณความดีนั้นก็สามารถที่จะช่วยให้พ้นจากภัยต่างๆได้หรือถ้าเป็นภัยร้ายแรงถึงขั้นคร่าชีวิตไปก็ไม่กลัวเ

ไม่สะทกสะท้านต่อมรณภัยเพราะคุณความดีนั้นย่อมจะนำไปสู่สุคติได้อย่างแน่นอนดังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งมีผู้คนเป็นจำนวนมากได้ทำการค้าทางทะเลโดยใช้เรือลำใหญ่แล่นไปสู่ท้องทะเลครั้งหนึ่งขณะที่เรือได้ออกทะเลไปได้7 วันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นคือมีพายุใหญ่ได้ซัดคลื่นใส่เรือทำให้เรือน่ะอับปางขณะที่เรือกำลังจะจมลงใต้ท้องทะเลนั้นมหาชนที่โดยสารทำการค้าขายกับเรือลำนี้เนี่ยก็นึกถึงเทวดาของตนแล้วกระทำการอ้อนวอนต่างๆนานา

อ่อนวอนอยู่นั้นก็มีบุรุษคนหนึ่งคิดได้ว่าเราน่ะมาประสบภัยร้ายแรงเช่นนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แน่จึงนึกถึงความดีของตนก็ได้เห็นสรณะและศีลอันบริสุทธิ์ที่ตนรักษามาก็ไม่มีความหวาดกลัวต่อพญามัจจุราชรู้ดีว่าความดีของตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วก็จะพาตนไปสู่สุคติได้จึงนั่งขัดสมาธิประดุจพระฤาษี

ท่านก็ตอบว่าสมควรอย่างยิ่งธรรมเหล่านี้ย่อมสมควรแก่พวกท่านมหาชนจึงขอสรณะและศีลกับบุรุษนั้นเนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมากมหาบุรุษจึงแบ่งออกเป็นกลุ่มละ100คนต่อจากนั้นก็ให้ศีล5มหาชนกลุ่มแรกได้ยืนรับสรณะและศีลในน้ำที่ท่วมถึงข้อเท้ากลุ่มที่2ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงเข่ากลุ่มที่3ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงสะเอวกลุ่มที่4ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงสะดือกลุ่มที่5ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงคอกลุ่มสุดท้ายได้รับศีลในขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าปากเมื่อบุรุษท่านนั้นให้ศีล5แก่มหาชนแล้วก็ประกาศว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเรานะไม่มีพวกเราทั้งหลายจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดเมื่อมหาชนทำกาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงเพราะอาศัยศีลที่ตนรับเอาไว้ในเวลาใกล้จะตายวิมานของเทวดาเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นคณะเดียวกันนี่วิมานทองของมหาบุรุษผู้เป็นอาจารย์มีประมาณ100โยชน์อยู่ในท่ามกลางแห่งวิมานทั้งหมดเทพที่เหลือเป็นบริวารของเทพบัณฑิตอาจารย์นั้นผู้คนทั้งหมดรอดจากอบายภูมิได้ก็เพราะอานุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการสมาทานศีลเกิดจากอำนาจบุญไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนให้ใครช่วยที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้อ้อนวอนแต่สอนให้ช่วยตัวเองโดยนึกถึงคุณความดีที่ตนได้ทำมาแล้วแล้วก็อธิษฐานจิตประพฤติมั่นในทางแห่งความดีนั้นแต่ต้องประกอบเหตุคือมีบุญกุศลเป็นต้นทุนอยู่ก่อนพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัท4ระลึกอย่างนี้ว่าผู้มีศรัทธาพึงอ้อนวอนโดยชอบอย่างนี้ว่าขอเราเนี่ยจงเป็นเช่นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดเพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานี้เนี่ยเป็นตราชูมาตรฐานของภิกษุสาวกของเราถ้าเป็นหญิงผู้มีศรัทธาก็พึงอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นภิกษุณีเขมาและอุบลวรรณาเถรีและสอนต่อไปอีกว่าถ้าเป็นอุบาสกก็ขอให้เป็นเช่นจิตตะคฤหบดีหรืออุบาสิกาก็ขอให้เป็นเช่นอุบาสิกาคุชุตราเป็นต้นพวกเราน่ะเป็นนักสร้างบารมีก็ควรจะทำอย่างบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายนะจ๊ะที่ท่านได้ทำสิ่งนี้เอาไว้เป็นแบบอย่างเวลาประสบทุกข์ภัยในชีวิตก็ให้นึกถึงความดีที่เราได้ทำมาแล้วเวลาทำความดีอะไรก็แห่อธิษฐานจิตทุกครั้งอธิษฐานบารมีของเราจะได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำความดีสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกมากมายเราควรจะหมั่นระลึกถึงความดีเหล่านั้นบุญกุศลจะได้บังเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเมื่อใจเป็นบุญกุศล

นึกคิดปรารถนาดีสิ่งใดก็จะสมปรารถนาฉะนั้นให้ตั้งใจทำความดีของเราต่อไปให้เต็มที่นะจ๊ะแล้วเราก็จะสมปรารถนากันทุกคนท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่146จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีได้ให้คณะจินตกวีมาช่วยกันพรรณนาความเพิ่มเติมอีกว่าพระราชกุมารีผู้เป็นศรีปัญจาลนครเป็นนารีรัตนะไม่มีสตรีใดเสมอเหมือนพระนางสมควรแก่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อได้เพลงขับที่มีเนื้อความตรงตามพระราชประสงค์แล้วจึงให้คณะจินตกวีได้เดินทางไปขับร้องที่กรุงมิถิลานครให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วมิถิลานครและโดยเฉพาะให้เข้าไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชให้ได้แล้วทรงกุเรื่องขึ้นมาให้คณะจินตกวีฟังว่าฉันน่ะจำต้องบอกสาเหตุที่ทำในครั้งนี้ให้พวกเธอทราบโดยทั่วว่าบัดนี้ลูกหญิงปัญจาลจันทีเจริญวัยสมควรที่จะมีคู่ครองแล้วจึงจำเป็นจะต้องหาคู่ครองที่คู่ควรเหมาะสมกันก็มีแต่พระเจ้าวิเทหราชองค์เดียวเท่านั้นที่คู่ควรกันอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งฉันคิดที่จะฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นให้กลับดำรงคงคืนเป็นอย่างเดิมดังนั้นขอให้พวกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อประโยชน์ของแว่นแคว้นของเราเถิดจึงส่งคณะจินตกวีเหล่านั้นเดินทางไปสู่แคว้นวิเทหราชเมื่อมหาชนทั่วพระนครได้ยินเสียงขับขานอยู่ตลอดที่วาราตรีก็พากันหลงไหลในพระรูปโฉมของพระนาง

ตามที่พรรณนาไว้ในบทเพลงและต่างพากันสำคัญว่ามิใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่กล่าวสรรเสริญเยินยอความงามของพระนางปัญจาลจันทีแม้แต่เทวดาก็พากันขับลำนำพรรณนาพระรูปโฉมเช่นเดียวกันไม่นานเท่าไหร่ชื่อเสียงของพระนางปัญจาลจันทีก็เลื่องลือไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชท้าวเธอจึงให้เรียกคณะนักขับร้องจากปัญจาลนครมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสให้คณะนักขับร้องร้องขับลำนำเพลงนั้นให้ฟังคณะนักขับร้องก็พากันขับลำนำเพลงถวายด้วยความยินดีพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับบทเพลงนั้นอยู่ด้วยพระราชหฤทัยหวั่นไหวทรงเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามข้อความที่พรรณนาไว้ในบทเพลงนั้นทันทีที่เพลงขับจบลงในพระราชหฤทัยของพระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นตัวจริงของพระราชธิดาปัญจาลจันทีท้าวเธอจึงรับสั่งถามว่าพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีน่ะทรงมีรูปโฉมงดงามมากอย่างที่พวกท่านขับร้องเชียวหรือคณะนักขับร้องพากันกราบทูลว่าขอเดชะข้อความที่พรรณนาในเพลงขับนี้น่ะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งยังไม่ถึง1 ใน 100ในพันแห่งความงามของพระนางเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงสดับดังนั้นก็ยิ่งทรงพระปรีดาปราโมทย์เป็นล้นพ้นรับสั่งถามต่อไปว่าเป็นความจริงหรือที่พระเจ้าจุลนีน่ะจะยกพระราชธิดาให้แก่เราคณะนักขับร้องจึงทูลว่าขอเดชะความข้อนี้นะโจทย์ขานกันไปทั่วปัญจาลนครข้าพระพุทธเจ้าเองนะก็ได้ทราบมาเช่นนั้นว่าพระเจ้าจุลนีทรงมีพระประสงค์จะยกพระราชธิดาให้กับพระองค์เพราะมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นล่ะที่คู่ควรอย่างยิ่งและอีกประการหนึ่งเพื่อจะฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นให้กลับดำรงคงคืนเป็นอย่างเดิมสองมหานครจะได้เป็นสุพรรณปัตภีอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงมีพระหฤทัยยินดีตรัสกับคณะนักขับร้องเหล่านั้นว่าหากว่าเป็นเช่นนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยดีละอีกไม่ช้าเนี่ยเราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นมเหสีของเราตรัสดังนี้แล้วก็ทรงพระราชทานรางวัลให้แก่คนเหล่านั้นเป็นอันมากคณะนักขับร้องพากันกราบถวายบังคมลาแล้วก็จัดแจงเดินทางกลับสู่เมืองของตนเพื่อนำพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชไปกราบทูลแก่พระเจ้าจุลนีให้ทรงทราบในทันทีคณะจินตกวีนักร้องและนักฟ้อนเมื่อกลับมาถึงปัญจาลนครแล้วต่างก็พากันไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลถวายรายงานให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบเรื่องที่พระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาจะขอพระราชธิดาปัญจาลจันทีมาเป็นพระมเหสีด้วยความตื่นเต้นยินดีพระเจ้าจุลนีตรัสตอบด้วยความปลื้มปิติยินดีว่าเยี่ยมจริงๆคราวนี้ล่ะปัญจาลกับวิเทหะจะได้สมัครสมานสามัคคีสืบไปอาณาประชาราษฎรทั้งสองพระนครเนี่ย

ได้มีไมตรีต่อกันภารกิจนี้น่ะสำเร็จด้วยดีฉันขอขอบใจพวกท่านมากขอเชิญพวกท่านได้กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเมื่อคณะจินตกวีนักร้องและนักฟ้อนถวายบังคมลาพากันออกจากที่เฝ้าไปแล้วพราหมณ์เกวัฏครั้นทราบว่าแผนการทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนวางไว้ก็ดีใจยิ่งนักจึงไม่ได้รอช้ารีบกราบทูลรับอาสาพระเจ้าจุลนีเป็นหัวหน้าคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเจริญสันทวไมตรีต่อกันพร้อมทูลเชิญเสด็จพระองค์มายังปัญจาลนครเพื่อกระทำพิธีอภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีขบวนคณะราชทูตนำโดยพราหมณ์เกวัฏยังไม่ทันจะเดินทางเข้าสู่พรมแดนวิเทหราชแต่ข่าวว่าพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชจะผูกสันทวไมตรีต่อกันได้ร่ำลือกันไปทั่วมิถิลานครเสียงประชาชนชาวมิถิลาต่างโจษจันเรื่องนี้กันหนาหูบ้างก็ต่างฉงนใจว่าก่อนนั้นน่ะพระเจ้าจุลนีเคยยกกองทัพมาล้อมเมืองของเราไว้น่ะฉะไหนบัดนี้จึงคิดจะมาผูกสัมพันธไมตรีกับเจ้าเหนือหัวของพวกเราบ้างก็พากันเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนพระอัครมเหสีเป็นห่วงว่าพระนางเจ้าอุทุมพรเทวีน่ะจะทรงทุกข์โทมนัสเพียงใดเมื่อทราบว่าพระราชาจะทรงรับเอาพระราชธิดาปัญจาลจันที

องในแง่ดีว่าที่ผ่านมาน่ะพระเจ้าจุลนีคงได้ประจักษ์ถึงแสนยานุภาพของกองทัพมิถิลานครซึ่งมีท่านมโหสถบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จราชการดูแลจัดการบริหารและป้องกันบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีกระทั่งสามารถขับไล่กองทัพของพระองค์ได้เหมือนเอาก้อนดินขว้างกาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีพระประสงค์จะลบล้างรอยร้าวและความบาดหมางระหว่างแคว้นให้หมดไปฉะนั้นพระองค์จึงชิงผูกสัมพันธไมตรีซะก่อนถึงกับยอมมอบพระราชธิดาให้กับพระราชาของเราเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของมหาชนดังสิ่งแซ่ลือต่อกันไปปากต่อปากจนความทราบถึงมโหสถบัณฑิตฝ่ายมโหสถบัณฑิตทราบข่าวนั้นแล้วก็เริ่มวิตกถึงการมาของพราหมณ์เกวัฏเพราะยังไม่รู้แน่ว่าเบื้องหลังการมาของพราหมณ์เกวัฏจะมาด้วยมีวัตถุประสงค์อื่นใดเคลือบแฝงอยู่หรือไม่ดังนั้นเพื่อต้องการรู้ความจริงมโหสถจึงได้รีบส่งข่าวไปยังสหายผู้ที่แฝงตัวอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเพื่อสอบถามถึงเหตุที่มานั้นคนของมโหสถพยายามสืบเสาะเรื่องนี้อยู่นานแต่แล้วก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแน่นอนทราบแต่เพียงว่าก่อนหน้านี้นะพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏได้ขึ้นไปปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าทั้งสองปรึกษาหารือกันเรื่องใดจะมีก็แต่เพียงนางนกสาริกาที่เฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นที่น่าจะทราบเรื่องนี้นะมโหสถบัณฑิตจะจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะยังไม่สามารถล่วงรู้ถึงแผนการที่แท้จริงของพราหมณ์เกวัฏในการเดินทางมาครั้งนี้ส่วนว่ามโหสถจะเตรียมป้องกันอย่างไรโปรด

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

คุณพ่อนะเป็นบุตรชายคนโตของคุณปู่และคุณย่าซึ่งอพยพจากเมืองจีนคุณพ่อเกิดเมื่อปี2481แต่คุณปู่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการจะไม่มีหลักฐานการเกิดของคุณพ่อที่เมืองไทยพอคุณพ่อเจริญวัยขึ้นก็ค่อยๆฉายแววเด็กหนุ่มหน้าตาดีราคดาราฮ่องกงจนอายุได้11ปีคุณย่าก็ได้พากลับไปศึกษาต่อณเกาะไหหลำบ้านเกิดของปู่ย่าที่เมืองจีนจนถึงอายุ16ปีก็สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่ไหขาวเมืองหลวงเกาะไหหลำช่วงที่เรียนหนังสือคุณปู่ส่งเงินจากเมืองไทยมาให้เดือนละ100เหรียญฮ่องกงแต่พออายุได้17ปีคุณปู่ก็มาเสียชีวิตคุณพ่อจึงไม่มีเงินเรียนต่อแต่คงด้วยบุญนารีอุปถัมภ์คุณพ่อจึงได้แฟนคนแรกของท่านเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินทำให้คุณพ่อเรียนต่อไปได้คุณพ่อเรียนอยู่ที่ไหนเมืองหลวงของไหหลำชื่อได้3ปีก็สอบเข้าเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัยกวางโจวคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกทางด้านบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องแต่แล้วในปีเดียวกันนั้นตรงกับพ.ศ. 2492ก็เกิดเหตุการณ์จุดเปลี่ยนชีวิตนั่นคือประเทศจีนที่ถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการปกครองใหม่นี้มีความเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องทำงานเท่าเทียมกันเป็นอยู่เท่าเทียมกันไม่มีใครล้ำหน้าหรือล้าหลังที่ทำให้มีการนับถือศาสนาด้วยคุณพ่อและหนุ่มสาวทุกคนที่เรียนอยู่ก็ต้องหยุดเรียนและถูกแกนไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมายงานแรกคือการใช้แรงงานขนถ่านหินจากเชิงเขาไปถึงบนยอดเขาขนถ่านหินเลยเนี่ยเอานักเรียนนักศึกษาขึ้นไปซึ่งคุณพ่อก็ขนอย่างลำบากยากเย็นเพราะเป็นคนหุ่นดีแต่ว่าผอมบางสุขภาพไม่เอื้ออำนวยขนไปได้แค่30วันคุณพ่อก็ล้มป่วยคุณพ่อคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างต้องตายคากองฐานหินอย่างแน่นอนภาพระบบเครื่องทุนแรงที่คุณพ่อได้เคยเริ่มเรียนมาก็มาปรากฏขึ้นในใจคิดออกคุณพ่อจึงไปนำเหนอให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงแนวคิดใช้รอกเป็นเครื่องมือในการขนฐานหินคุณพ่อจึงได้เลื่อนฐานะจากคนขนฐานหินมาเป็นผู้คุมแรงงานเหนื่อยจนกระทั่งปันดวงปัญญาเกิดทำให้คุณพ่อสบายขึ้นแต่ก็เป็นความสบายขึ้นมาอีกนิดหน่อยในท่ามกลางความยากลำบากนานาประการของชีวิตในขณะนั้นเมื่อเป็นอยู่ลำบากมากเข้าประกอบกับมีบุญนารีอุปถัมภ์ครั้งที่สองคุณพ่อจึงวางแผนหนีกลับมาเมืองไทยโดยแฟนสาวคนที่สองได้ให้บิดาของเธอซึ่งมีบริษัทอยู่ในฮ่องกงทำจดหมายเขาเชิญคุณพ่อมาประชุมประจำปีของบริษัทคุณพ่อใช้โอกาสนี้ไปขออนุญาตจนได้เดินทางมาฮ่องกงแล้วก็เดินทางต่อไปยังประเทศไทยแต่เนื่องจากตอนเกิดและตอนเดินทางออกจากประเทศไทยไม่มีการทำเอกสารเป็นทางการคุณพ่อจึงไม่มีเอกสารใดพิสูจน์ได้ว่าตอนเป็นผู้ถือสัญชาติไทยหรือเกิดในประเทศไทยเลยแต่นั้นคุณพ่อจึงต้องหลบเข้าประเทศไทยโดยใช้ชื่อนามสกุลและเอกสารของคนอื่นแทนและก็ได้ใช้ชื่อนั้นแทนตัวเองในเมืองไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้การอยู่ในเมืองไทยคุณพ่อก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเกรงว่าจะรู้ว่าตนเองใช้เอกสารของคนอื่นคุณพ่อได้งานทำที่โรงงานผ้าห่มไทยขณะทำงานที่ห้องพับผ้าท่านรู้สึกปวดหัวที่นอนพักในห้องพับผ้านั่นเอง

แต่ขณะที่ข้างบนกำลังเล่นไฮโลอยู่จู่ๆตำรวจก็บุกเข้ามาจับกุมพวกเล่นไฮโลคุณพ่อก็เลยติดร่างแหไปด้วยแต่ท่านได้แฟนคนที่สามทอสร้อยคอทองคำไปประกันตัวคุณพ่อออกมาน่ารีอุปถัมภ์จริงคุณพ่อจะไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นี่เองคุณพ่อก็ได้รู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่เธอทำงานเป็นแม่บ้านของโรงแรมคุณพ่อจึงช่วยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งกันไปส่งกันมาจึงแต่งงานกันแล้วก็ให้กันเลยผมกับน้องสาวคนที่หนึ่งมาหลังจากคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็เปิดไนท์คลับอยู่แถวชลบุรีในไนท์คลับก็มีสาวๆรายล้อมเยอะมากซึ่งทำให้คุณแม่เนี่ยระแวงคุณแม่จึงไปแสวงหาผู้ช่วยจัดการเรื่องนี้คนทรงเจ้าช่วยไปช่วยมาช่วยจนคุณแม่เกิดอาการทางประสาทคุณแม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนหันมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่หนักพูดคุยอยู่คนเดียวเหมือนกับการคุยโต้ตอบกับใครสักคนหนึ่งภาษาที่คุยก็ใช้ภาษาธรรมดาบ้างภาษาราชาศัพท์บ้างบางครั้งก็ใช้ภาษาก้าวร้าวหยาบคายคุณพ่อพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่หายวันหนึ่งคุณแม่ก็เลยหายตัวไปจากโรงพยาบาลคุณพ่อไปตามหาก็ไม่พบทราบภายหลังว่าญาติพี่น้องทั้งคุณแม่เป็นคนรับตัวไปหลังจากแม่หายตัวไป3ปีพ่ออยู่ว่างๆมานานก็เลยแต่งงานใหม่แล้วพ่อก็มาเจอแม่อีกครั้งหลังจากที่แม่หายตัวไป10กว่าปีโดยญาติเป็นฝ่ายมาบอกแต่ว่าความรู้สึกก็ไม่ได้ผูกพันกันแล้วแม่ก็เลยอยู่กับญาติพี่น้องตามเดิมอาการดีขึ้นมากจำทุกคนได้เราได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในช่วงที่แม่ป่วยนั้นในครอบของพ่อก็ถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นทำให้ต้องปิดกิจการคุณพ่อจะไปหุ้นกับเพื่อนซื้อรถเบนซ์เพื่อใช้ขับเป็นรถรับส่งแขกของโรงแรมแต่สุดท้ายถูกเพื่อนโกงสูญทั้งเงินทั้งรถคุณพ่อจึงหันมาขับรถแท็กซี่แล้วก็มาพบรักใหม่ซึ่งก็คือคุณแม่เลี้ยงผมเองครับมีลูกเดียวกันอีกหนึ่งคนคือน้องสาวคนสุดท้องในบ้านปลายชีวิตเมื่อคุณพ่ออายุได้66ปีก็เกิดอาการอักเสบบริเวณทวารหนักพอไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ปลายลำไส้ใหญ่ต่อมาก็ตรวจพบมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วก็เนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่ก็กลับขึ้นมาใหม่จึงรักษาโดยการฉายแสงและเคมีบำบัดรักษาอยู่ได้4เดือนคุณพ่อก็แพ้เคมีอย่างหนักประมาณ1อาทิตย์ก่อนพ่อเสียชีวิตแพทย์สั่งให้เลือด3ถุงแต่ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลมีเลือดเพียง1ถุงเท่านั้นจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่วัดพระธรรมกายไปบริจาคเลือดให้คุณพ่อถึง7ลูกหลวงพี่ท่านได้ไปเทศโปรดคุณพ่อที่โรงพยาบาลเป็นชั่วโมงทำให้คุณพ่อจะเป็นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่ชอบรับภิกษุเท่าไหร่ได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นสุดท้ายหลวงพี่ก็ให้คุณพ่อรับศีล5และหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันวันสุดท้ายคุณพ่อก็เสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องนอนที่บ้านด้วยอายุ68ปีตัวผมเองปัจจุบันเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมโคตรผมนี่นะครับสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีมากแม้ฟังเพียงครั้งเดียวแต่กลับหลงลืมข้าวของเบลอๆอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งผมยังมีความรู้สึกกลัวชีวิตจะล้มเหลวในอนาคตอย่างมากผมนะครับเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับพอขวัตรู้เรื่องบุญบาปความรู้สึกกลัวชีวิตล้มเหลวก็ดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดครับเวลาที่สุขสบายเข้ามาก็จะคอยกังวลว่าจะสุขสบายได้ไม่นานหรอกต่อไปเนี่ยจะต้องเจอเรื่องหนักๆเป็นแน่เลยเป็นต้นน้องสาวคนสุดท้องตอนเล็กๆอายุใกล้จะ1ขวบเคยถูกตู้เก็บของล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเลยประตูที่ล้มมาทับน้องสาวมีช่องว่างอยู่ต่อมาน้องสาวอายุจะใกล้13ปีได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วก็ได้จมน้ำไปด้วยกันเพื่อนจับตัวน้องสาวไว้น้องสาวสลัดกันไม่หลุดวินาทีที่น้องสาวนึกว่าตายก็

0: ตายช่างมันเพื่อนก็ปล่อยมือออกน้องสาวจึงตะเกียกตะกายรอดไปได้ราวกับปาฏิหาริย์แต่เพื่อนกลับเสียชีวิตนอกจากนี้น้องสาวยังมีอาการประหลาดคือตั้งแต่เด็กนี่นะต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอดเวลาแช่น้ำไปจนเท้าเปื่อยเลยคุณพ่อเลยหาโลชั่นมาทาให้ตั้งแต่นั้นน้องสาวก็ต้องทาโลชั่นที่เท้าเกือบตลอดเวลาเพราะต้องการให้รู้สึกว่าเท้าเปียกบุญใดคำถามบุญใดทำให้พ่อมีนารีมาคอยอุปถัมภ์ทุกครั้งที่ประสบภัยคือตอนที่ไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ใช้แรงงานก็ได้แฟนคนที่สองมาช่วยให้หนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็ได้แฟนคนที่สามมาประกันตัวออกไปการมีบุญที่เขากล่าวกันว่านารีอุปถัมภ์นั้นเป็นเพราะสร้างบุญเฉพาะมากษัตริย์หรืออธิษฐานมาอย่างไรหรือไม่ครับกรรมใดคุณพ่อต้องใช้ชื่อของคนอื่นแทนชื่อของตนเองจนตลอดชีวิตบุญใดถ้ามีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในคลับกรรมใดกิจการตั้งถูกอิทธิพลคุกคามจนต้องปิดลงและกรรมใดท่านยังถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปกรรมใดคุณพ่อจึงเป็นมะเร็งลำไส้ต้องถูกตัดลำไส้และเย็บปิดทวารหนักและมะเร็งปอดจนเสียชีวิตครับเป็นเพราะบุญใดช่วงที่คุณพ่อเป็นมะเร็งไม่ค่อยจะเจ็บปวดทรมานครับที่คุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวจำนวนเป็นร้อยมาร่วมงานเลี้ยงและก็ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นกรรมนิมิตหรือกตินิมิตหรือไม่ครับคุณพ่อละโลกแล้วไปไหนครับหลังจากคุณพ่อเสียภายใน7วันแล้วลูกได้สร้างพระให้คุณพ่อ3องค์ท่านได้รับบุญนี้หรือไม่ครับและมีข้อความอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าหากไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อผลจะเป็นเช่นไรหลังจากละโลกไปแล้วบุญใดตามคุณพ่อจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่ที่วัดมาบริจาคโลหิตให้และให้ข้อคิดทางธรรมะหลายอย่างทำให้คุณพ่อซึ่งเป็นคนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาแต่รู้สึกดีกับพระภิกษุในพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างมากเลยซึ่งเป็นผลดีในบั้นปลายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตครับคนที่เป็นต้นคิดลัทธิที่ทำให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะลัทธินี้ตายแล้วอยู่ไหนครับเขาไปรับผลกันอย่างไรครับกรรมใดคุณแม่จะมีอาการทางประสาทเป็นเพราะไปหาคนทรงเจ้าหรือไม่ครับหรือเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ยังไม่สำแดงออกแต่ผมยังมีความจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่กลับเป็นคนเบลอๆหลงลืมข้าวของและมากังวลกับอนาคตครับต้องสั่งสมบุญอย่างไรจึงจะเป็นคนไม่กังวลหรือกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นครับน้องสาวคนสุดท้องกรรมใดมาจึงถูกตู้ล้มทับแล้วไม่เป็นอะไรกรรมใดจึงจมน้ำกับเพื่อนและบุญใดมาช่วยไว้จึงทำให้รอดชีวิตมาได้ครับและกรรมใดจึงต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอดเวลาจนติดโลชั่นมาถึงทุกวันนี้ผมกับน้องสาวคนสุดท้องสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรครับในพุทธนรที่แล้วที่หมู่คณะลงมาสร้างบารมีมีการมารวมกันสร้างบุญของชาวพุทธมากที่สุดจำนวนเท่าไหร่ครับการเทศสอนให้คนเป็นจำนวนมากได้ยินทั่วถึงเขาทำกันอย่างไรครับและใช้วิธีนัดหมายแจ้งข่าวตามคนมาวัดได้อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุ่มเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อนำมีนารีอุปถัมภ์ทุกครั้งที่ประสบภัยเช่นตอนไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ต้องใช้แรงงานก็มีแฟนคนที่สองมาช่วยให้หนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็มีแฟนคนที่สามมาช่วยประกันให้เพราะได้สร้างบุญมากับสตรีคนนั้นๆแล้วก็ได้เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตนี่เชื่อมกันด้วยสายบุญกันนะกับอีกทั้งเมื่อทำบุญใดแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าสาธุขอให้มีนารีอุปถัมภ์ให้มีสตรีมาอุปถัมภ์จ้าพ่อตั้งใจชื่อคนอื่นแทนชื่อตัวเองตลอดชีวิตเพราะ ตอนในอดีตพ่อมีนิสัยไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญ

แต่ก็ทำด้วยความเกรงใจดังนั้นเมื่อมีใครมาชวนทำบุญก็มักจะบอกว่าให้ใส่ชื่อคุณก็ได้ไม่ต้องมาใส่ชื่อผมเป็นต้นจ้ะและบุญนี้แหละจึงทำให้หนีมาอยู่เมืองไทยได้โดยใช้ชื่อของคนอื่นจ้ะถ้ามีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในครับเพราะเป็นผลบุญที่เกิดจากการนำทานมาทั้งช่วงแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานจิตนะล้อมกรอบเอาไว้ว่าขอให้ได้ทรัพย์มาจากการประกอบสัมมาชีวะตอนนั้นมาบุญส่งผลจึงทำอะไรก็ได้ก็จะรวยมีฐานะกรอบกับมีกรรมครบคนพาในอดีตมาส่งผลด้วยผสมกันจึงทำให้ดึงดูดให้มาประกอบอาชีพนี้แต่กิจการต้องปิดเพราะมีผู้มีอิทธิพลคุกคามเพราะการครอบคนพาในอดีตได้เป็นนักเลงคอยข่มขู่ผู้คนได้มาส่งผลจ้ะเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปพระตอนไปครอบคนพาก็เคยไปโกงคนหนึ่งเขาไอ้เช่นเดียวกับที่มาโดนบ้างในปัจจุบันนี้จ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพ่อเป็นมะเร็งลำไส้ต้องถูกตัดลำไส้ไปแล้วก็เย็บปิดทวารหนักพระกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายในอดีตมารวมกับอีกชาติหนึ่งที่เป็นนักเลงได้เคยไปทำร้ายโดยแทงคู่อริที่ท้องอีกทั้งเคยเอาประทัดเสียบก้นสุนัขและจุดเฮระเบิดกับกรรมสูบบุหรี่มารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งปอดจนเสียชีวิตจ้ะสารพัดเลยช่วงพ่อเป็นมะเร็งไม่เคยเจ็บปวดเพราะพ่อเคยมีบุญบริจาคยาให้คนยากจนในอดีตมาตัดลานวิบากกรรมให้ไม่เคยเจ็บปวดทรมานจากโรคร้ายจ้ะดีจังเลยคุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวเป็นจำนวนร้อยมาร่วมงานเลี้ยงนั้นเป็นคตินิมิตที่คุณพ่อจะได้ไปเกิดในภพภูมิของภูมิเทวาชั้นดีจ้ะส่วนที่ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้านั้นก็เป็นกรรมนิมิตที่แสดงเห็นว่าพ่อจะมีโอกาสได้สร้างบุญได้มากมีโอกาสที่จะสร้างบุญได้มากแต่พ่อเอาบุญไปได้นิดเดียวในตอนช่วงท้ายของชีวิตเท่านั้น

วาแห่งหนึ่งมีบ้านใหญ่พอสมควรดีบุญที่ทำช่วงท้ายและบุญที่ลูกทำให้จ้ะได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมหากไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อหลังจากพ่อละโลกไปแล้วคุณพ่อคงจะไม่ได้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีและอาจจะต้องถูกพาตัวไปยมโลกก่อนให้อกสั่นก้อนแขวนก็ตรงนั้นก่อนแล้วก็เขาว่าอากันตามวิบากกรรมที่ตัวกระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์คุณพ่อได้รับการบริจาคโลหิตจากหลวงพี่ธีวัฒน์และได้ข้อคิดทางธรรมะแล้วทำให้เข้าใจพระภิกษุและพระพุทธศาสนาดีขึ้นเพราะได้ดีประทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้มีลูกที่ดีจึงทำให้มีลูกอย่างตัวลูกเองนี่แหละซึ่งเป็นผู้มีบุญมาเกิดเป็นลูกของท่านแล้วก็คอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับท่านในบ้านปลายได้อีกทั้งได้บุญของลูกชายน่ะอีกทั้งได้ด้วยบุญของลูกชายที่ลูกชายทำในปัจจุบันโดยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนามานานเนี่ยจึงทำให้พระอาจารย์ท่านเมตตาไปบริจาคโลหิตเป็นอุปบารมีให้กับคุณพ่อดังกล่าวจ้ะคนที่เป็นต้นคิดลัทธิที่ทำให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะลัทธินี้ตายแล้วก็ไปอยู่โลกันตมหานรกเพราะว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้งไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อว่าบิดามารดามีคุณไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีไม่เชื่อผลทานมีเป็นต้นจ้ะเมื่อไปอยู่ในโลกันตนรกก็จะมีกายใหญ่ขนาดภูเขาใหญ่ๆหรือใหญ่กว่านั้นได้เอาหัวห้อยลงเหมือนข้างคาวกันได้เอาขาเกาะอยู่กับขอบหน้าผามันมืดนี่ก็ตะกายกัดกินกันเองแล้วตกลงไปในน้ำกรดสีดำร้อนแรงจนตัวละลายแล้วก็มารวมตัวตะกายขึ้นมาใหม่วนเวียนซ้ำๆซากๆทุกทรมานมากกว่ามหานรก8ขุมและอยู่ยาวนานกว่าทุกๆมหานรกจ้ะคุณแม่มีอาการทำประสาทเพราะการดื่มสุราเองด้วยแล้วก็เล่าไปเส้นไหว้นับถือเจ้าทรงด้วยในอดีตมาส่งผลจ้ะโดยเป็นมาก่อนเจอคนทรงอีกทั้งในปัจจุบันก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อด้วยจ้ะจึงทำให้เกิดอาการเช่นนั้นลูกจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่มีการเบลอหลงลืมข้าวของและมากังวลเกี่ยวกับอนาคตเพราะในอดีตเคยทำบุญแล้วอธิษฐานว่าขอให้มีความทรงจำเป็นเยี่ยมแต่เวลาทำบุญมักมีจิตฟุ้งซ่านและวิตกกังวลคล้ายๆมีอาการของวิตกจริตแต่ไม่ใช่วิกลจริตนะจะแก้ไขกันดังสมาธิเยอะๆและมีสติอยู่กับปัจจุบันอีกท้ายทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านรวมทั้งเวลาพระให้พรก็ต้องตั้งใจให้ดีแล้วอธิษฐานจิตให้หนาแน่นก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเพราะนั้นเวลาทำบุญในใจต้องทิ้งดิ่งไปเลยนิ่งไปเลยน้องสาวคนสุดท้องถูกตู้ล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเพราะกำเนิดดีชอบเอาไม้ตีแมลงวันไม่ว่าแมลงวันนั้นจะตอมอาหารหรือไม่ตอมก็ตามเคยเห็นแมลงวันก็มันส่งผลแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะยังมีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาช่วยไว้พอดีตู้เปิดก็ครอบพอดีจำหน้ากับเพื่อนแต่รอดตายเพราะกรรมในอดีตเราฟังมาหลายเคสแล้วได้เอาลูกหมาที่เพิ่งยานมไปหัดให้มันว่ายน้ำจนมันจมน้ำเกือบตายแต่ก็ช่วยมันไว้ทันมัดส่งผลจ้ะส่วนเพื่อนเรานั้นต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนจ้ะถ้าต้องให้เปียกน้ำตลอดเวลาจนทำให้ติดโลชั่นมาจนบัดนี้เพราะแน่ดีฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะเคยลงโทษคนรับใช้ที่เท้าเลอะแล้วก็ชอบเหยียบขึ้นมาบนเรือนจนเรือนเลอะเทอะโดยการสั่งให้คนรับใช้เอาเท้าแช่น้ำต่อเนื่องหลายวันเพื่อเข็ดลาบมาส่งผลจ๊ะเลยต้องมาแช่มึงแล้วก็น้องสาวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะ

ในพุทธันดรที่ผ่านมามีการรวมตัวของหมู่คณะมากที่สุดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยหลายล้านคนโดยไปชักชวนกันมาแบบปากต่อปากบ้างตีคล้องร้องเปล่าบ้างเพราะไม่ใช่ยุคไฮเทคจนต่อมาก็กลายเป็นประเพณีแล้วก็รับทราบกันโดยในยุคนั้นคนมีบุญมาเกิดกันมากอายุก็ยืนเป็น

ูกคอปากต่างๆเนี่ยก็ดีมากกว่าในยุคปัจจุบันหลายร้อยเท่าการเทศน์ทำให้คนได้ยินทั่วถึงโดยได้อยู่รวมกันในอาคารใหญ่ๆที่จุคนได้ทั้งหมดใหญ่กว่าสภาธรรมกายหลายเท่านักอีกทั้งผู้เทศก็มีพลังเสียงที่ดังกังวานด้วยบุญในยุคนั้นได้ยินทั่วถึงกันหมดโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงเหมือนปัจจุบันจ้ะเพราะคนมีบุญก็ไปเกิดรวมกันชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดพิพิธสิบริวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: ใครมาร่วมอัญเชิญคุณยายด้วยกันบ้างยกมือหน่อยสิ
1: สาธุ
0: ให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันทุกรูปทุกคนละนะ
1: สาธุ
0: เห็นภาพวันนั้นแล้วก็ปลื้มใจทั้งขบวนที่เราไปเราก็ไปกันอย่างเรียบร้อยทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แม้ฝนมันจะกระหน่ำมาขนาดไหนเราก็ไม่สะทกสะท้านกันก็ภาพเหล่านี้ทั้งมนุษย์และเทวดาละเขาเห็นเขาปลื้มใจกันนะเออคุณยายของเราวางรากฐานในการสร้างบารมีให้กับพวกเรามาอย่างนี้ได้อย่างไรจึงทำทุกอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องเลยแม้ฝนฟ้ามันจะกระหน่ำขนาดนั้นตรงนี้นี่เองหลวงพ่อก็เลยอยากจะถือโอกาสเล่าภูมิหลังสักหน่อยเพื่อว่าจะได้เป็นแนวทางในการสร้างนักบารมีรุ่นต่อไปเพราะถ้าหลวงพ่อไม่พูดก็คงจะหาผู้อื่นพูดยาก เอาว่าอย่างนี้อย่างที่พวกเราก็เคยรู้กันมาอยู่แล้วเพราะได้พูดหลายหนว่าเมื่อเริ่มสร้างวัดเราได้พื้นที่มาแล้ว196ไร่แต่ว่าทุนในการเริ่มต้นที่เป็นเงินสดมีอยู่เพียง 3,200 บาทแล้วหลวงพ่อก็ถามคุณยายว่ายายเรามีเงิน 3,200 บาทเป็นเงินสดแล้วเราจะสร้างวัดไปได้ยังไงมันจะสร้างเสร็จหรือยายก็บอกว่าเสร็จสิคุณทำไมจะไม่เสร็จยายยืนยันหนักแน่นอย่างนี้เลยไม่มีอ้อยอิงเลยเสร็จสิคุณใช้คำหนักแน่นอย่างนี้หลวงพ่อก็ถามอีกที่ถามไม่ใช่ดื้อที่ถามเพราะว่าอยากจะรู้ว่าจะมันมีขั้นตอนไปยังไงกันเพราะในทางโลกแล้วมันยังไม่เห็นทางตรงนี้เองที่อยากจะเอารายละเอียดเอามาฝากพวกเราในวัน

พราะครั้งก่อนๆ ก็จะพูดสั้นๆวันนี้ขอเอารายละเอียดมาฝากพวกเราที่เอามาฝากพวกเรานี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราเองยังมีงานจะต้องทำต่อไปอีกทำไปถึงไหนก็เมื่อกี้ก็ทบทวนโอวาทให้ฟังแล้วว่าจะต้องเอาวิชาธรรมกายนะไปให้ทั่วโลกตามคำสั่งที่หลวงปู่ได้มอบไว้ให้กับคุณยายแล้วคุณยายก็มอบให้กับหลวงพ่อครูแม่ใหญ่มอบให้กับพวกเราเป็นทอดมานี่แหละมันยังไปไม่ทั่วโลกแต่ต้องเอาไปให้ได้ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่กับหลวงพ่อเองก็หลวงพ่อเองปีนี้ก็83เข้าไปละหลวงพ่อครูไม่ใหญ่อีกไม่กี่วันเขาจะ80เต็มๆเพราะฉะนั้นพวกเรานี่แหละคือผู้ที่จะต้องช่วยกันต่อไปเอาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกให้ได้พอพูดอย่างนี้บางคนที่เขาไม่เข้าใจมาไม่เคยมาถึงวัดพระธรรมกายเขาก็อาจจะว่าเราเพ้อเจ้อหรือแม้แต่พวกเราที่มาถึงวัดพระธรรมกายแล้วแต่ว่าไม่เห็นภาพของวัดพระธรรมกายเมื่อแต่เดิมมันยังเป็นท้องนาและหน้าตามันเป็นยังไงแล้วขั้นตอนที่สร้างจากท้องนาไม่มีอะไรนั่นนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงตรงนี้มีความจำเป็นต้องให้พวกเราทราบแล้วเพราะพวกเรานี่แหละที่จะต้องมารับงานต่อเห็นอยู่ว่าถ้าจะเอาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกแม้ยังไม่ทั่วทุกคนจะต้องไปให้ทั่วโลกนี่ก็งานหนักทำไมจึงว่านักก็เพราะว่าก็ยังในประเทศไทยมันก็ยังไม่ทั่วแต่จะต้องเอาไปทั่วโลกให้ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะไปให้ทั่วโลกมันต้องให้ทั่วประเทศไทยก่อนจะให้ทั่วประเทศไทยนะยกไว้ก่อนจะทั่วประเทศไทยนะมันต้องทั่วปทุมธานีก่อนภาพมันต้องชัดกันอย่างนี้แต่ในความรู้สึกของหลวงพ่อนะมันมาขนาดนี้แล้วนะมันไม่ใช่มาครึ่งทางมันมาค่อนทางแล้วอะไรนะเพิ่งทำมาได้แค่นี้ถึงว่าถือว่าค่อนทางแล้วเหรอใช่เพ้อเจ้อไปหรือเปล่าไม่ได้เพ้อเจ้อที่ว่ามาค่อนทางเพราะว่ามันมีต้นแบบที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันอยู่ตรงนี้ถ้ามีต้นแบบเป็นขั้นเป็นตอนยังไม่ชัดก็ยังพูดไม่ได้แต่วันนี้ชัดเจนโดยเฉพาะภาพเมื่อวันอัญเชิญคุณยายไปประดิษฐานที่วิหารของท่านนั้นมันชัดเจนดีเหลือเกินมันชัดเจนต่อพวกเราแล้วยังไม่พอพวกเราที่อยู่ต่างประเทศที่ได้รับดูการถ่ายทอดเขาก็ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วแม้แต่ชาวโลกทั่วไปพอเห็นเราทำอย่างนี้อัญเชิญคุณยายด้วยความเคารพรักอย่างนี้ในวาระที่เศรษฐกิจไม่ใช่ของชาติเศรษฐกิจของโลกก็เป็นอย่างนี้

แต่ลูกหลานของคุณยายอาจารย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ทำได้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่านี้มาค้อนทางแล้วสิ่งที่อยากจะขยายความก็คือพอเห็นภาพเมื่อวันนั้นแล้วก็เออถ้าหลวงพ่อไม่ขยายความเดี๋ยวจะกลายเป็นความผิดของตัวเองไปมันเป็นยังไงในการทำงานทุกอย่างน่ะมันหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้เงินใช้งบประมาณแม้ประเทศไทยแต่ละปีเขาต้องมีกำหนดงบประมาณกันขึ้นมามีขาดดุลเกินดุลอะไรต่อมิอะไรกันให้วุ่นไปหมดกว่าจะลงตัวได้ของแต่ละประเทศก็ว่ากันน้ำลายท่วมสภาในแต่ละประเทศทีเดียวและบางประเทศคุยกันไม่รู้เรื่องถึงก็มีการปฏิวัติล้มล้างกันแล้วในประเทศรู้เรื่องแล้วแต่ว่ามันอยู่ติดกับประเทศอื่นมีผลกระทบกันอย่างแรงด้วยไอ้นั่นไอ้นี่แล้วแต่จะอ้างสงครามระหว่างประเทศก็เกิดขึ้นวุ่นกันไปหมดมันเคยมีอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ในพุทธศาสนาไม่เคยมีศาสนาอื่นเขามีศาสนาอื่นเวลาเขาเผยแผ่ขยายงานตั้งใจดีนะกัน แต่ความเห็น ในการทำงาน

ป็นนิกายกันขึ้นมาแล้วละศาสนาใหญ่ๆในโลกนะเขาแบ่งเป็นนิกายแล้วเขาก็รบกันเองรบกันมาเป็นพันปีทีเดียวแล้วเขาก็ยังไม่จบเจอหน้ากันเมื่อไรเขาก็ยังรบกันอยู่ในประเทศของเขาก็รบกันเองและในประเทศนั้นถ้ามีหลายศาสนาอยู่ด้วยยิ่งรบกันหนักเลยแต่สำหรับในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาแม้บางอย่างเวลาเราทำงานเราเห็นไม่ตรงกันตรงนี้ก็โทษใครไม่ได้ก็ปัญญาของคนมันไม่เท่ากันมันก็เห็นไม่เท่ากันแต่ของเราเห็นไม่เท่ากันแล้วเดี๋ยวเราก็มีวิธีออมชอมกันแล้วเราก็ไปด้วยกันเห็นพระพุทธศาสนาจนกระทั่งมาถึงวันนี้บางครั้งบางคราวอาจจะชะงักงานบ้างแต่ว่าในระยะ5 ปี 10 ปีนี้ติดตามดูทั่วโลก

ความสุขความสงบใจยิ่งขึ้นมาตามลำดับแม้มันจะมีโควิดควายวิดอะไรก็ไม่รู้ละยิ่งมีโควิดควายวิดไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธชาวอะไรต้องมีอะไรรู้เลยบอกว่าเออถ้าจะทำให้มันสงบอกสงบใจลงไปได้มีทางเดียว ต้องลุกขึ้นมาเมดิเต

ท่านต้องลุกขึ้นมาทำสมาธิแม้แต่ในดินแดนทะเลทรายหลายแห่งเขาก็ทำกันแล้วไม่ใช่ทะเลทรายเขาก็ทำกันที่ไหนมีที่โล่งกว้างๆ Full Moon Meditation ละแผ่ขยายไปพลึบๆไปคืนไหนวันเพ็ญสว่างสว่างแม้กลางทะเลทรายกลางทุ่งกลางลานในบ้านในเมืองนอกเมืองรวมคนได้เมื่อไรเขาก็ทำกันทำสมาธิกันคืนเดือนหงายเดือนหงายสว่างสว่างแล้วเอาแล้ว Full Moon Meditation ทำสมาธิภายใต้แสงจันทร์ทำกันแล้วก็สมาธินี่แหละเป็นฐานของการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวนี่แววมันมาอย่างนี้โดยไม่ต้องไปทะเลาะใคร

มาจับมาทำมันก็ต้องดีด้วยได้ดีเหมือนอย่างกับเมื่อครั้งพุทธกาลอีกเหมือนกันทีนี้แต่ยังไงก็ตามการทำงานก็อย่างที่บอกค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมี

พุทธศาสนาตั้งแต่ประเทศอินเดียจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณก็เอาพระพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยได้แล้วเราในประเทศไทยรักษาพระพุทธศาสนามาถึงวันนี้รัฐบาลท่านก็ไม่ได้ทุ่มงบประมาณอะไรมาให้หรอกยิ่งโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายก็สร้างมาจาก3,200 บาทนี่แหละมีใครทุ่มงบประมาณมาให้เมื่อไรแต่เราก็ทำมาได้กันมาถึงวันนี้เห็นมีผู้เขาไม่ใช่พวกเราหรอกข้างนอกวัดนั่นแหละเขาก็คำนวณกันเขาว่าไงก็บอกว่าถ้าจะสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดขึ้นมาสักวัดในขนาดเดียวกับวัดพระธรรมกายขนาดนี้ในย่านชานเมืองอย่างกับวัดพระธรรมกายเดี๋ยวนี้สิ่งก่อสร้างต่างๆเขาว่านี่เขาว่านะสงสัยหมดเป็นแสนล้านก็ยังสร้างไม่ได้นี่เขาว่าเขาคำนวณยังไงเขาก็บอกแค่พื้นที่ขณะนี้ 2,500 ไร่ก็ย่านนี้เนี่ยขนาดท้องนายังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวนี้ในย่านนี้ไร่ละ5ล้านเขายังไม่อยากจะขายเพราะฉะนั้นเอา5ล้านไปคูณ 2,500 เข้าอันนี้แค่พื้นที่นะแล้วเท่าไรแล้วนั่นน่ะกลายเป็นหมื่นล้านขึ้นไปแล้วแล้วสิ่งที่ก่อสร้างไปอีกมันเท่าไรเขาก็คูณกันไปคูณกันมาเขาบอกว่าแสนล้านเดี๋ยวนี้สร้างไม่ได้เอาก็แสนล้านก็เป็นแสนล้านไม่ว่ากันแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราก็คือเคยพูดตลอดมาว่ายายบอกว่ายายถามให้หลวงพ่อคิดขั้นต้นคุณ196 ไร่ถ้าจะทำให้เสร็จใช้งบเท่าไหร่สร้างวัดเนี่ยหลวงพ่อก็คำนวณคร่าวๆตอนหน้ากันนั่นแหละกับหมู่คณะยาย196 ไร่ตีว่าตัวเลขกลมๆก็200 ไร่ถ้าไร่ละ500,000ก็ต้องใช้งบ100 ล้านยายเดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่มี3,200ยายเรียกแต่ยายอ่ะแหละต่อหน้ากันนั่นแหละแล้วมันจะเสร็จนะต้องใช้งบ100 ล้านแต่ยายมี3,200ยายก็บอกว่าเสร็จพูดหนักแน่นเลยหลวงพ่อก็ถามว่าเสร็จยังไงยายไม่ได้บอกสักคำว่าก็ไปของบประมาณจากที่โน่นที่นี่ขนาดไม่ขอแล้วเราสร้างกันเองยังไม่ไหวมันโดนมันรังแกเลยขืนไปขอมันได้จับใส่ครกโคลกเอาสิก็อ้าวยายเขาบอกว่านั่นแหละถ้าเศรษฐีใจบุญหรือเกิดมีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเขาอยากจะสร้างคนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ย100 ล้านบาทจะฝึกได้สักกี่คนหลวงพ่อก็ตอบเลยไม่ต้องคิดมากใช้เวลาคิดสัก5 นาทีได้ก็ตอบยายไปยายถ้าเราไม่ได้คัดคนอย่างจริงๆจังๆเอามาฝึกหมดเงินไป100 ล้านอาจจะไม่ได้ผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันมาช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแม้คนเดียวนะยายเพราะเจอมาแล้วตั้งแต่เข้าวัดก็ช่วยกับครูแม่ใหญ่นี่แหละชักชวน
พรรคพวกเพื่อนฝูงนิสิต

นักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยเดียวกันและต่างมหาวิทยาลัยรวมทั้งญาติพี่น้องด้วยให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเสาร์อาทิตย์นะชวนเข้าวัดนะเป็นสิบสิบบางช่วงเอามาเป็นร้อยร้อยไม่เว้นแม้แต่เสาร์อาทิตย์เดียวใช้เวลาตั้งแต่ปี10 11 12 13 3 4 3ปีเต็มๆเนี่ยทำอย่างนี้แต่ปรากฏว่าก็ได้ไม่กี่คนนะยายเพราะฉะนั้นจะละชวนเข้ามาวันนี้มาเสาร์อาทิตย์นี้10บ้าง20บางที40 50เขาก็มาไม่เกิน 2-3 อาทิตย์แล้วหายหัวไปแล้วไม่ยอมให้เจอหน้าอ้าวไปตามชุดอื่นมาอีกไปตามชุดอื่นมาได้ 2-3 ครั้งเดี๋ยวมันก็หนีอีกเห็นหน้าครูแม่ใหญ่เห็นหน้าหลวงพ่อมันก็หนีแล้วกลัวจะมันกลัวจะชวนมันเข้าวัดก็ไม่ท้อชวนกันเรื่อยไปพอได้ไปสัก4-5 เดือนก็ไอ้พวกที่หายหน้าไปแล้วไปตามถึงบ้านนั้นไปชวนมันมาอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ 3-4 ปีด้วยกันก็เหลือไม่กี่คนไอ้ที่เหลือไม่กี่คนน่ะเป็นไงวันนั้นน่ะที่ยายถามที่นั่งประชุมกันน่ะมีอยู่ต่อหน้าคุณยายเนี่ยอยู่10กว่าชีวิตด้วยกันหลวงพ่อจึงตอบคุณยายไปไม่คิดใช้เวลา5นาทีเท่านั้นยายถ้าไม่คัดคนให้ดีแล้วก็หมดเงิน100ล้านก็เกรงว่าจะไม่ได้สักคนนึงยายก็ถามแล้วถ้าคัดดีๆล่ะอ่ะสัก10คนน่ะคงจะได้ละยาย100ล้านคงจะได้สัก10คนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันกับการทำงานให้พระศาสนายายก็ถามต่อแล้วเฉลี่ยล่ะเฉลี่ยล่ะยายเอาว่าเฉลี่ย100ล้านละคนก็แล้วกันพูดแค่นี้ละยายยิ้มแก้มปริเลยก็เพราะ100ล้านได้1คนน่ะสิยายถึงว่าสร้างได้สำเร็จสำเร็จไงยายก็นี่ไงนั่งอยู่ต้อนหน้ายายเนี่ย10กว่าคนตอนนี้ยายมีพันกว่าล้านแล้วเออนี่คือวิธีคิดแบบยายเอาละเรื่องนี้นี่แหละเคยเล่าให้ฟังมาครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่ามีพวกเรามาใหม่เยอะแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่บอกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นยังไงเมื่อเริ่มสร้างวัดใน196ไร่ถนนที่จะเข้ามาแยกออกมาจากซูเปอร์ไฮเวย์เข้ามาในวัดเนี่ยเป็นถนนลูกรังรถไม่อยากวิ่งรถโดยสารประจำทางมีวิ่งตอนเช้าครั้งหนึ่งกับตอนเย็นสัก6โมงอีกครั้งนึง5โมงเย็น6โมงเย็นมีแค่นั้นอะกลางวันไม่มีถนนติดคลอง3เป็นถนนดินไม่ใช่ถนนลูกรังเป็นถนนดินไม่ใช่ถนนลูกรังเพราะฉะนั้นการมาวัดลำบากแต่ว่ายายก็ประกาศอ่ะผู้มีบุญผู้มีบุญที่รักพระพุทธศาสนาในโลกนี้มีอยู่ที่ไหนกันบ้างคุณยายก็บอกให้เขียนหนังสือหนังสือเล่มแรกที่ออกมาคือเดินไปสู่ความสุขออกมาแล้วก็แจกจ่ายกันไปก็มีผู้มาร่วมบุญระดับหนึ่งไอ้ที่ระดับหนึ่งนะไม่มากหรอกรวมกันแล้วก็สักแสน200,000ก็เท่านั้นละจากนั้นงานก็เริ่มขึ้นเวลางานเริ่มขึ้นขึ้นยังไงก็ทำบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนกับวันอาทิตย์ธรรมดาก็มีการ

ปฏิบัติธรรมกันอย่างที่เป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่แหละมากันเยอะไหมก็รถบัสคันหนึ่งสองคันเท่านั้นแหละไม่ได้มากอะไรแต่ตรงนี้เองยายก็เริ่มนะคุณยายเริ่มละเริ่มว่ายังไงคุณยายบอกว่าเราจะสร้างวัดก็ต้องสร้างคนนั่นแหละเหมือนมาเริ่มต้นคุณหมายถึงคุณครูไม่ใหญ่กับหลวงพ่อก็ไปชวนพรรคพวกเข้าวัดยังไงเราจะเริ่มสร้างวัดเราลงมือสร้างวัดแล้วก็ต้องชวนคนเข้าวัดให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนั้นแล้วยังไงก็ไม่ยังไงเรายายให้นโยบายเอาไว้ฟังให้ชัดยายบอกว่าเมื่อเราตามผู้เสี่ยงทายตามผู้มีบุญแจกหนังสือไปแล้วถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดพิมพ์หนังสือครั้งนั้นครั้งแรกพิมพ์ไปประมาณ 3,000 เล่มมั้งสมัยนั้นถือว่าเยอะแล้วก็แจกกันไปจากนั้นก่อนนั่นแหละมีผู้มาวัดก็จากหนังสือที่ตามที่แจกไปก็วันอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็มีรถบัสมาเต็มๆก็สักสองคันเช่าเขามาพาพวกเรามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมกันถ้าเป็นอาทิตย์ธรรมดารถบัสก็คันเดียวเมื่อเริ่มต้นเป็นอย่างนี้แล้วการปรับปรุงที่ดินก็เริ่มต้นกันขึ้นมาแต่งบประมาณก็อย่างที่บอกนะจากการที่แจกหนังสือไปแล้วได้งบประมาณมาประมาณแสนเดียวจากนั้นก็ไม่ได้ไปของบประมาณจากรัฐบาลจากใครที่ไหนคุณยายใช้นโยบายอย่างนี้ช่วยโน้ตเอาไว้ให้ดีด้วยคุณยายบอกว่าผู้ที่มาเขามาแล้วก็ให้เขาปฏิบัติธรรมได้เต็มที่แล้วก็ดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินรอยตามหลวงปู่ขยายพอไปอยู่วัดปากน้ำก็ตั้งโรงทานขึ้นมาเลยเลี้ยงทั้งพระเลี้ยงทั้งคนเพราะฉะนั้นทำตามรอยหลวงปู่ตั้งนโยบายไว้มาร้อยเลี้ยงร้อยนี่คือสิ่งที่ยายให้เอาไว้มาร้อยเลี้ยงร้อยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านหลวงพ่อก็โวยสิตอนนั้นยังไม่ได้บวชยายมาร้อยเลี้ยงร้อยเห็นด้วยแต่มาล้านเลี้ยงล้านจะเลี้ยงกันยังไงล่ะเนี่ยมีอยู่แค่นี้ยายก็ตอบดีไม่ได้ให้วิ่งไปหางบประมาณจากที่ไหนยายบอกพุทธศาสนาเกิดมาได้ด้วยการฝึกคนช่วยโน้ตไว้ด้วยพุทธศาสนาเกิดมาด้วยการฝึกคนเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศศาสนาครั้งแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เริ่มด้วยการฝึกคนเทศครั้งแรกมีคนฟังเพียง5คือท่านปัญจวัคคีย์เทศเสร็จปุ๊บฟังตามทันทั้ง5นั่นแหละแต่ว่าส่งใจปฏิบัติธรรมให้หยุดให้นิ่งได้อะเพียงท่านเดียวคือท่านโกณฑัญญะอย่างที่เราสวดธรรมจักรกันมานั่นแหละเพราะฉะนั้นต่อจากนั้นพุทธองค์ก็ต้องทรงติวให้ทีละวันละวันสี่องค์ที่เหลือน่ะพอวันต่อมาก็ได้หนึ่งอีกหนึ่งรูปพอวันต่อมาอีกได้อีกหนึ่งรูป

ครบ4วัน4รูปที่เหลือก็บรรลุธรรมตามมาทันอ้อพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการฝึกคนฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งถ้าพูดอย่างนี้เราก็นึกถึงแต่ภาพหลับตาทำสมาธิแต่พูดใหม่อีกคำก่อนจะทำใจหยุดใจนิ่งนะต้องฝึกให้สะอาดกับระเบียบก่อนไม่สะอาดไม่ระเบียบทำไม่ได้ใจมันไม่นิ่งหรอกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นยายของเราคุณยายก็ขยายความมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านหลวงพ่อก็ถามยายมันจะไหวเลี้ยงมาล้านเลี้ยงล้านเนี่ยร้อยเลี้ยงร้อยน่ะเห็นแต่ล้านเลี้ยงล้านเนี่ยนึกไม่ออกคุณยายก็ตอบดีคุณยายก็บอกว่าก็มาร้อยก็ฝึกให้เขาเป็นเจ้าของวัดทั้งร้อยสิโน้ตไว้นะมาร้อยก็ฝึกให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งร้อยเป็นเจ้าของวัดทั้งร้อยมีอยู่สองคำที่แรกก็บอกว่ามาร้อยก็ฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งร้อยแล้วเมื่อฝึกแล้วเขาก็เลยเป็นเจ้าของวัดทั้งร้อยนั่นแหละแต่ตรงนี้ไม่ค่อยได้เอามาพูดกันขอพูดวันนี้มาล้านก็ฝึกให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งล้านแล้วเขาก็เป็นเจ้าของวัดทั้งล้านนั่นแหละ หลวงพ่อก็ถามต่อไอ้เรื่องซักเราไม่ต้องห่วงแล้ว ทำไมมันถึงช่างซักนักล่ะก็มันไม่รู้ไม่รู้นี่ไปเก็บโง่เอาไว้ทำไมในเมื่อได้ผู้รู้แล้วอยู่ตอนหน้าตอนหน้าแล้วทำไมไม่ซักล่ะซักสิไม่เสียดายโง่หรอกรีบกำจัดโง่ซักเลยยายมาร้อยก็ฝึกให้เป็นเจ้าของวัดให้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของวัดทั้งร้อยมาล้านก็ฝึกให้เป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งล้านนั่นแหละยายยายอีกแล้วฝึกยังไงล่ะยายฝึกยังไงเนี่ยจะให้เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งล้านมาร้อยเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งร้อยมาล้านเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งล้านมาร้อยให้เป็นเจ้าของวัดทั้งร้อยมาล้านให้เป็นเจ้าของวัดทั้งล้านทำยังไงล่ะยายฝึกยังไงไอ้ตรงนี้สิไม่ได้ยินเข้าหูแล้วทำไม่ถูกหรอกวันนี้ขอพูดแล้วทำไมเมื่อก่อนไม่พูดพูดก็คงไม่อยากฟังนักหรอกวันนี้ขอพูดแล้วคุณยายว่ายังไงก็พุทธศาสนาขยายมาทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกคนแต่คุณยายยังไม่ได้รวบฝึกให้หยุดให้นิ่งคุณยายพูดว่าฝึกให้เขาสะอาดให้เขารักความสะอาดรักความเป็นระเบียบฝึกให้เขาช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันจัดระเบียบแล้วเดี๋ยวเขาก็รักวัดแล้วเขาก็จะเป็นเจ้าหน้าที่วัดไปด้วยในตัวแล้วก็เป็นเจ้าของวัดเต็มภาคภูมิอ๋อวันมาอย่างนี้แล้วจะฝึกยังไงล่ะไอ้สะอาดกับระเบียบของยายเนี่ยเอาอีกผมไม่รู้มันก็คือไม่รู้แหละ

เรายังไม่ได้ตรัสรู้นี่ยังไงก็ทำให้ดุจะไปยากอะไรล่ะก็มาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านอีตอนนี้มายังไม่ถึงร้อยเลยช่วงแรกๆรถบัสหนึ่งคันมาถึงร้อยเมื่อไรล่ะผู้ที่มา ก็เป็นธรรมดาชาวบ้านชาวพุทธไปวัดก็เตรียมอาหารไปด้วยตัวเองก็ไว้กินส่วนหนึ่งก็เอาไปถวายหลวงพ่อหลวงพี่ที่วัดเหลือนอกนั้นก็ปันกันกินกันไปในวัดนั่นแหละที่เราไปถึงวัดไหนก็เพราะฉะนั้นญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วมาในรถบัสนั่นแหละก็มีอาหารหิ้วปิโตมาด้วยอ้าวส่วนว่าพวกนักเรียนนักศึกษาที่นั่งมาในรถนะมันมาก็ดีแล้วมันไม่มีหรอกปินเติงปินโตไม่ได้หิ้วมาหรอกแต่พอมาวัดเข้าเดี๋ยวก็มีกินเองละได้ยังไงอ่ะนั่นแหละจากลุงป้านะอาที่หิ้วมาเลี้ยงพระด้วยมีถวายพระด้วยกินของเขาเองด้วยแล้วก็แบ่งๆปันๆกันไปไอ้แบ่งๆปันไปกันไปนี่แหละเกิดอะไรขึ้นคุณยายก็สอนให้เริ่มจัดระบบจัดระบบไงนี่พวกเราพวกเด็กๆทั้งหลายแหละนักศึกษานักเรียนทั้งหลายแหละลุงป้าน้าอาเอาข้าวปลามาเลี้ยงพระแล้วพวกเราก็กินด้วยไปจัดการจัดการอะไรล่ะทำความสะอาดสิล้างถ้วยล้างจานล้างชามทั้งหลายแล้วละที่มีอยู่ในครัวแล้วก็ล้างปิ่นตึงปิ่นโตหม้อข้าวที่ลุงป้าน้าอาท่านหิ้วมาเริ่มอย่างนี้ก่อนทำความสะอาดอ๋อแล้วอีกตอนรับปิ่นโตที่แรกนะเข้าครัวกันนั่นนะติดเบอร์เข้าไว้ด้วยติดชื่อเข้าไว้ด้วยเดี๋ยวมาสลับกันอ๋อจัดระเบียบกันตั้งแต่ครั้งแรกกันอย่างนั้นแหละจัดระเบียบเอาเข้าครัวมาถึงเวลาก็เอาเลี้ยงพระกันพระฉันเสร็จเอาเลี้ยงกันเองเลี้ยงกันเองเสร็จไอ้ลูกหลานพวกนี้ไปช่วยกันล้างถ้วยล้างจานล้างชามล้างปิ่นโตให้เรียบร้อยช่วยละล้างเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยตอนบ่ายก็เทศตอนเช้านะเขากินข้าวเช้ากันมาแล้วตอนบ่ายก็ตอนเช้าก็นั่งสมาธิกันทั้งคุณยายทั้งหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ก็นำนั่งสมาธิกันศาลายังไม่มีสักหลังหนึ่งก็มีแต่เต็นท์แล้วก็ต่อมาจากเต็นท์ก็มีนั่นแหละยังไม่มีปัญญาสร้างศาลาแต่เริ่มด้วยสร้างเป็นโรงขึ้นมาเหมือนโรงกล้วยไม้นั่นแหละก็หลังคาแล้วก็ใบไม้ใบหญ้านั่นแหละทางมะพร้าวมั่งฟางมั่งก็มุงหลังคากันไปก็ได้ใช้นั่งใช้ทำบุญแล้วก็อยู่โคนไม้เพราะว่ารีบปลูกอย่างเร็วเลยต้นไม้รอบๆเป็นหย่อมขึ้นมาถึงเวลากินข้าวก็อยู่กันโคนไม้มั่งอยู่ในเต็นท์มั่งอยู่ในประลำที่ทำเหมือนอย่างโรงปลูกกล้วยไม้อย่างนั้นนั่นแหละก็อยู่กันไปแต่ว่าแน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วคือการจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการจัดแล้วก็การทำความสะอาดทำอย่างดีแล้วขากลับลุงป้าน้าอาขึ้นรถลูกหลานเหล่านี้หิ้วปิ่นโต

โอ้เปล่าๆนั่นแต่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวไปขึ้นรถกันไปลูกหลานที่มานิสิตนักศึกษามาวัดได้ก็ดีแล้วอย่าว่าจะมีอาหารกลางวันค่ารถก็ไม่มีมาหรอกแต่เราก็ต้องจัดให้แล้วเอาจากไหนล่ะค่ารถความที่เจ้าลูกหลานพวกนี้ช่วยกันดูแลเรื่องถึงเวลาก็จัดที่นั่งจัดอาหารถวายพระอย่างดีลุงป้าน้าอาเหล่านี้นั่นแหละพอถึงเวลาก็ช่วยกันทอดผ้าป่าแล้วมันก็ได้ค่ารถกันมาตกลงใครมาวัดไม่ต้องมีค่ารถก็มาได้ไอ้ลูกหลานนิสิตนักศึกษานักเรียนไม่มีค่ารถก็มาได้อ๋อแถมก็พอมีกินอาหารกลางวันกันได้อีกหน่อยนึงก็จบกันไปแต่หน้าที่ของเองลุงป้าน้าอาที่มานี่ศาลาฟังธรรมยังไม่มีต้นไม้เท่าไหนร่มเองไปปูเสื่อเอาไว้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยปูเสื่อให้เรียบร้อยถึงเวลาอาหารกลางวันก็มาจัดระเบิดระเบียบในการตักการตักให้ดีจัดระเบียบในการถวายพระจัดระเบียบแจกกันเองให้ดีสะอาดกระเบียบเป็นหัวใจที่ต้องใช้กันขึ้นมาอย่างนี้ค่อยๆทำกันอย่างนี้พอวัดโตขึ้นจากมีรถบัสมาวันอาทิตย์เพียงหนึ่งคันก็กลายเป็นสองเป็นสามในที่สุดก็กลายเป็นสิบก็กลายเป็นจำนวนพันขึ้นมาแต่อยู่บนฐานสะอาดระเบียบจัดกันมาอย่างนี้ยังจำได้พอมารถประมาณสักมีรถบัสมาได้ประมาณสัก5คัน10คันเท่านั้นแหละเราก็จัดระบบให้ยิ่งขึ้นไประบบก็คือสะอาดระเบียบอีกแล้วทำอย่างไรพอมื้อกลางวัน ในยุคเริ่มต้นพอพระลงมือพอถวายสังฆทานพระลงมือฉันญาติโยมยังญาติโยมทำอะไรเนื่องจากก็มากันกับพร่องกับแพร่งกว่าจะมาถึงวัดได้เพราะฉะนั้นเอาละพอพระลงมือฉันญาติโยมก็ลงมือสวดมนต์ทำวัดก็นั่งกันโคนไม้นั่งกันตามเสื่อกันรอบๆนั่นแหละพอพระฉันเสร็จโยมก็สวดทำวัดจบพอดีเมื่อโยมทำวัดจบพอดีลงมือกินข้าวกันกลางวันหลวงพ่อก็มีหน้าที่หลวงพี่ทั้งหลายก็มีไม่ถึงสิบรูปก็เดินเยี่ยมในวงอาหารแต่ละวงนั่นแหละก็เลยคุ้นเคยสนิทสนมกันวงอาหารแต่แรกต่างคนต่างมาแต่ว่าไม่ทันครึ่งปีเดี๋ยวก็จับกลุ่มกันเป็นกลุ่มๆได้จากกลุ่มหนึ่งก็ประมาณ5ท่านไม่เกิน10ท่านเมื่อมาวัดทุกครั้งก็ได้นั่งสมาธิคุณยายกับหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ท่านก็คุมนั่งอย่างดีก็ได้รับความก้าวหน้าในการทำสมาธิเป็นอย่างดีเกิดอะไรขึ้นท่านเหล่านั้นก็เลยคุ้นเคยกันเองงวดต่อมาไม่เอาแล้วหิ้วบินโตมาไม่เอาหรอกประชุมกันเองอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยจะบ้านใครเป็นรวมทำอาหารกันหาบ้านที่บ้านไปรวมทำอาหารที่เดียวกันเอามาหม้อนึงนั่นละห้าคนสิบคนไปรวมกลุ่มกันเดี๋ยวก็หม้อนึงตกลงแทนที่เอาใส่บินโตมาหิ้วมาคนละเถาไม่เอาแล้วเอาว่าเป็นร่วมกันทำอาหารที่

บ้านใครก็ได้ที่คุ้นๆกันอยู่แถวนั้นแล้วก็ยกมาหม้อหนึ่งก็พอยกมาแล้วก็หมุนเวียนกันไปแต่ละบ้านอย่างที่ว่านี้แล้วก็ยกหม้อขึ้นรถมาก็เลยมีเลี้ยงกันอิ่มหนำสำราญกันมากขึ้นไอ้ลูกหลานนิสิตนักศึกษาก็เลยมาวัดเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันปิดเทอมอะไรหลวงพ่อก็เริ่มอบรมธรรมทายาทเอากันอย่างเงี้ยปิดเทอมก็อบรมธรรมทายาทธรรมทายาทรุ่นแรกถ้าจำไม่ผิดมีอยู่ประมาณ50คนจะอบรมมาอย่างเงี้ยเพราะพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อการสร้างคนไม่ใช่เกิดมาเพื่อเลอะเทอะและในการสร้างคนอยู่บนฐานของสะอาดกระเบียบแต่พอพูดถึงสะอาดกระเบียบเรามักมองกันว่าเป็นสะอาดระเบียบทางกายเท่านั้นไม่ใช่คำว่าสะอาดคุณยายเอามาจากไหนคำว่าระเบียบคุณยายเอามาจากไหนอ๋อตอนนั้นตามคุณยายไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะเข้านิพพานวันสุดท้ายได้สั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเราเข้านิพพานแล้วน่ะจะไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนนะแต่ธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนี้และวินัยที่บัญญัติไว้ดีแล้วนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราตถาคตธรรมะคือความสะอาดวินัยคือความเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นสะอาดกับระเบียบที่ยายพูดนะหมายถึงสะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสะอาดทั้งการกระทำสะอาดทั้งคำพูดสะอาดทั้งจิตใจนั่นคือสะอาดที่ยายว่าระเบียบก็คือพระวินัยต่างๆเพราะฉะนั้นมาถึงวัดก็เคี่ยวเข็นกันแต่แรกก็ใครจะแต่งตัวยังไงก็แต่งไปแต่ว่าโดยดำริของครูไม่ใหญ่กับคุณยายก็บอกว่าพวกเรามาแต่งตัวกันตามสบายอย่างนี้คงไม่ใช่มาแล้วเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ดีเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ให้หลวงพ่อไปดีไซน์ชุดขาวนั่นแหละที่ใส่กันอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละชุดอุบาสกอุบาสิกาก็เลยถูกดีไซน์กันตรงนี้หลวงพ่อทัตตะเก่งนักเหรอไม่เก่งอะไรหรอกไปปรึกษากับพี่เข่งป้าเข่งของเราตอนนี้ลาโลกไปแล้วแต่พี่เข่งของเราเป็นช่างตัดเสื้อตัดผ้าก็เอาไปปรึกษากับท่านเพราะท่านเป็นผู้ที่ช่วยกระยายย้อมสีจีวรจนทั้งออกเป็นสีนี้นะทดลองอยู่หลายปีเหมือนกันชุดอุบาสกอุบาสิกาก็ได้นี่แหละป้าเข่งพี่เข่งของเรานี่แหละช่วยกันทดลองโน่นโน่นนี่นี่ในที่สุดก็ได้มีใช้กันมาอยู่ทุกวันนี้แล้วกำหนดให้เป็นชุดขาวเพราะฉะนั้นทำไมต้องเป็นชุดขาวด้วยขอนิดนึงคุณผู้หญิงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นธรรมดาออกจากบ้านก็ต้องแต่งตัวให้สวยละไอ้แต่งตัวให้สวยก็ดีแล้วแต่ว่าพอนั่งสมาธิร่วมกันเป็นกลุ่มเข้าน้ำหอมคนโน้นน้ำหอมคนนี้มันเตะจมูกมันเลยทำสมาธิไม่ค่อยจะเป็นสมาธิงั้นก็เลยดีไซน์ชุดขาวชุดอุบาสกอุบาสิกาขึ้นมาพอเป็นชุดขาวเข้า
เออก็เลยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ลดลงเยอะเพราะฉะนั้นน้ำหอมก็ไม่ค่อยได้ใช้กันถ้าใช้ก็กลิ่นที่เบาที่สุดแล้วมันก็เลยส่งเสริมบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมกลายเป็นระเบียบของวัดพระธรรมกายอีกว่าเออมาวัดแล้วก็นะชุดขาวนะแล้วทุกอย่างก็จัดระเบียบไปด้วย

แต่ว่าเมื่อทำความสะอาดจัดระเบียบภายนอกเคยมันก็สะอาดแล้วก็มันก็เป็นระเบียบเข้าไปถึงในใจนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอถึงเวลานั่งสมาธิเข้าเมื่อเรานั่งต่อเนื่องกันต่อเนื่องมากเข้ามากเข้าใจก็สะอาดแล้วมันก็กระทุ้งกลับมาให้ก็พูดแต่คำพูดที่สะอาดทำแต่สิ่งที่สะอาดเมื่อทำอย่างนี้ใครมาถึงวัดพระธรรมกายมาร้อยก็เป็นเจ้าหน้าที่ร้อยแล้วก็มาร้อยก็เป็นเจ้าของวัดทั้งร้อยมาล้านก็เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งล้านมาล้านก็เป็นเจ้าของวัดทั้งล้านเมื่อมีอะไรจะทำอะไรกันขึ้นมาก็อาศัยความเป็นระเบียบความสะอาดนี้ที่ถูกฝึกมาจากสะอาดระเบียบภายนอกไปสู่สะอาดระเบียบภายใน

0: ถ้าไม่แสนล้านสร้างไม่ได้หรอกอ้าวก็เป็นอย่างนี้แหละตกลงนะงบประมาณ 3,200 เมื่อเริ่มต้นนะนะมันก็งอกออกมาเป็นแสนล้านนี้แล้วมันจะงอกต่อไปยังไงอีกนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะสะอาดกับระเบียบต่อไปกันอีกเท่าไหร่ถ้าสะอาดและระเบียบต่อไปกันแล้วก็ไม่หยุดแล้วก็วิชาธรรมกายก็ไปทั่วโลกนะเจ้าขา
1: สาธุ
0: มองภาพให้ดีก็แล้วกันว่าวัดพระธรรมกายโตมาได้ยังไงมีบางครูกลุ่มบางคนเขาสงสัยว่าเราคงไปปล้นไปหาเงินผิดกฎหมายอะไรมั่งมาสร้างวัดยังสร้างได้

0: แต่อย่าค้นพร่ำเพรื่อนะค้นทีเดียวพอนะจะค้นพร่ำเพรื่อเนี่ยไม่เอาแล้วมาฟังสวดธรรมจักรให้ฟังดีกว่าว่าแล้วเราก็สวดธรรมจักรให้เขาฟังเขาคงปลื้มมากก็เลยยกกลับไปแล้วไงล่ะ
1: ถูก
0: ก็สวดไปเขาฟังมากเข้ามากเข้าคือเลยสะอาดระเบียบตามไปด้วยเขาก็เลยกลับบ้านกลับช่องของเขาไปถ้าเราช่วยกันให้สะอาดระเบียบอย่างนี้ไปให้มันทั่วโลกวิชาธรรมกายก็ไปได้ทั่วโลกแต่เอาเถอะ อย่าว่าจะไปทั่วโลกเอาให้ทั่วประเทศไทยกันก่อนหลวงพ่อมั่นใจว่าไปได้เพราะเราทำมาด้วยมือของเราแล้วเราก็นั่นแหละเมื่อวันอัญเชิญคุณยายไปที่วิหารน่ะความสะอาดกับความเป็นระเบียบที่พวกเราทำกันแม้ฝนจะตกกระหน่ำลงมาเทวดามนุษย์และเทวดาเขาก็สรรเสริญความมีความสะอาดความเป็นระเบียบที่พวกเราทำท่ามกลางสายฝนนั้นน่ะมารมันก็สะดุ้งครับรับรู้ไว้ด้วยมารสะดุ้งโหยงเลยแต่ว่าเทวดาพรหมอรูปพรหมก็ชื่นใจว่าเออลูกหลานยายลูกหลานหลวงปู่นี่รักษาแบบแผนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ดีเหลือเกินคือรักษาธรรมวินัยไว้ดีแต่ถึงคราวก็ไปปรับเอาธรรมวินัยนั้นน่ะมาให้พอเหมาะกับงานที่ตัวเองทำจากธรรมวินัยธรรมะที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วธรรมะที่พระองค์ตรัสเทศไว้ดีแล้ววินัยที่พระองค์บัญญัติดีแล้ววินัยของพระก็227ข้อนั่นแหละวินัยของเนนก็10ข้อนั่นแหละวินัยของพวกเราก็วันธรรมดาก็ศีล5วันพระก็ศีล8นั่นแหละนั่นคือวินัยแล้วก็กลายเป็นความมีระเบียบของเราแล้วก็พอนั่งภาวนามากเข้าศึกษาธรรมะมากเข้าสวดมนต์มากเข้าใจมันก็สะอาดตามไปด้วยนั่นแหละข้างนอกก็ทำความสะอาดถ้วยจานช้อนชามเสื่อศาลาวัดวาของเราทำไปแต่มันสะอาดเข้าไปถึงใจได้อย่างนี้เมื่อมันสะอาดและระเบียบเข้าไปในกายกับใจอย่างนี้กายวาจาใจอย่างนี้มันก็หยุดได้อย่างที่หลวงปู่บอกไงหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั่นแหละทั้งสะอาดระเบียบที่ยายปูพื้นฐานให้ไว้ปูตามปูขึ้นมาโดยดัดแปลงมาจากธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้ไว้วันจากปรินิพพานแล้วหลวงปู่ก็มาสรุปให้เอาไว้ว่านั่นแหละเมื่อมีระเบียบกันอย่างนี้สะอาดกันอย่างนี้ในภายนอกแล้วเดี๋ยวใจมันก็หยุดมันก็นิ่งแล้วหยุดก็จะเป็นตัวสำเร็จต่อไปหยุดเป็นตัวสำเร็จยืนยันเอาไว้อย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นมาก็ประสบความสำเร็จตลอดมาและความสำเร็จที่ชัดๆกันอยู่นี่ละวันอัญเชิญรูปของคุณยายของเราเศรษฐกิจอย่างนี้ลูกหลานยายก็ไม่ฟุ่มเฟือยรักความสะอาดรักความเป็นระเบียบเคร่งครัดในตัวเองอย่างนี้ตลอดมาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจยังไงก็ช่างหัวมันเราก็หล่อรูปทองคำของคุณยายเรามันได้เราก็รอรูปทองคำของหลวงปู่เรามาได้แล้วเราก็จะสร้างโลกทั้งโลกเนี่ยชักชวนให้เขามาหยุดมานิ่งตามเราด้วยการบุกเบิกสะอาดกระเบียบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดจะนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวต่อไปแล้วโลกมันต้องเป็นสุขตามที่หลวงปู่ปรารถนาสุขยังไงจะปราบมารได้เฮี้ยนเตียนสำเร็จอย่างที่หลวงปู่ได้ตั้งปณิธานไว้เพราะฉะนั้นด้วยความที่พวกเราตั้งใจสะอาดกระเบียบตลอดมาตั้งใจฝึกหยุดนิ่งตลอดมา

0: เคารพคำสั่งคำสอนของหลวงปู่ครูแม่ยายคุณยายอาจารย์ตลอดมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านสามารถทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายนับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ
1: สาธุ
0: แล้วก็วันอัญเชิญนั่นน่ะใครเปียกฝนโดนฝนมาเท่าไหร่นะหลวงพ่อไม่รู้หรอกเอาว่าเปียกฝนหนึ่งเม็ดนั่นนี่ทั้งเทวดาทั้งพรหมอรูปพรหมละต้องมาชดเชยให้ด้วยนะว่าเปียกฝนหนึ่งเม็ดนะขอพันล้านก็แล้วกันนะ
1: สาธุ
0: จะได้เป็นงบประมาณโดยอัตโนมัติขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้เป็นอัศจรรย์

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะใจของคนเรานั้นมีปกติซัดสายไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวคิดนั่นคิดนี่นึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่อาจช่วยให้เรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยซึ่งในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้เรานึกถึงมหาปูชนียอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในได้ท่านคือใครไปฟังกันค่ะ
1: ให้ทุกๆคนนึกถึงภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้านึกได้บางส่วนก็นึกบางส่วนถ้านึกได้ทั้งหมดก็นึกทั้งหมดหรือจะนึกเป็นโครงๆไปก่อนก็ได้จะมืดทั้งหมดหรือมืดบางส่วนก็ไม่เป็นไรพอใจเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มหยุดนิ่งแล้วภาพท่านก็จะเริ่มสว่างเริ่มจากสว่างทีละส่วนก่อนพอใจหยุดนิ่งได้มากขึ้นก็จะสว่างทั้งหมดมีสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ทั้งวันเพราะเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราและลงแก้ไขเราอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายง่ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

ุณผู้ชมคะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารท่านคือมหาปูชนียาจารย์ที่เราควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเพราะท่านมีอานุภาพอันมหาศาลไม่มีประมาณและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรานั่นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราต้องหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาชี้บอกหนทางสว่างไว้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูเมตใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพาน

ผ่านกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเราเลยจ้ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่ง

เล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำขันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบส

ก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่และมงคลทิพย์มณีสัจจันทสโรผู้คุณพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรือ

ในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้น

พอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้และก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบถจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยาความลึกละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจัง

เป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่า

ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่ง

ควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้ม

เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออก

ส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกจะคนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุ

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวง

ุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัชิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม

0: ทิตย์อีสาน
1: ทักทีนายาอันเมืองอีสาน
0: ในทิศหอระดี

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ้าจากสมบัติที่ได้มาแล้ว

้องถึงพระเขาเวียที่อยู่ล่างลงไปต้องถึงประเวทีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

สูงขึ้นไปจนถึงพญาอัมวาที่อยู่ล่างเมฆไฟ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานครับส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมให้ได้ร่วมสั่งสมบุญอนุโมทนาบุญและได้ประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเปรียบเสมือนว่าท่านนั้นอยู่ในสถานที่จริงนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณสายใจวดีและผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:31 นนะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะช่วงเวลาที่เรานั้นมีนัดกันนะคะที่จะมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันค่ะซึ่งตลอดพิธีกรรมที่เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายเลยก็คือรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญนี้กับเราค่ะปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บและภัยวิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่ครับนี่เป็นหลักวิชาที่สำคัญนะครับที่เราจะได้พึงกระทำกันเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่โดยเฉพาะหลักวิชาในการที่เราจะต้องยังความปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นทั้ง3วาระก่อนทำขณะทำหลังจากทำเราจะได้ทบทวนบุญนะครับที่ผ่านมาวันอาทิตย์ต้นเดือนที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นอีกวาระบุญใหญ
0: ่
1: ที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้มารวมกันเพื่อสั่งสมบุญตั้งแต่ในภาคเช้าเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประกอบพิธีบูชาข้าวพระส่วนภาคสายนะครับทุกท่านก็ได้ขออภัยครับภาคสายเนี่ยเราได้ปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วก็ได้ร่วมกันกล่าว

0: คําถวายอาคารกล่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ส่วนในภาคบ่ายครับเป็นพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับมีผู้ที่สอบได้ถึง121รูปด้วยกันนะครับเป็นสามเณรถึง29รูปด้วยกันครับพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายมหาสังฆทาน 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญต้องบอกว่าเป็นปีที่26แล้วและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22ครั้งที่188ครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ยังความปลื้มปิติใจให้กับเรามาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันสมาธิโลกด้วยนะคะเชื่อแน่เลยว่าทุกท่านนั้นก็คงจะกลั่นใจนะคะในวันนั้นด้วยได้แสงธรรมนะคะได้แสงสว่างภายในกันทุกๆท่านเลยอย่างเมื่อคืนก็ทำบุญมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะนั่งสมาธิกันทุกๆวันอย่างนี้สามารถที่จะส่งข้อความมาได้ตลอดทั้งรายการนะคะใครนั่งสมาธิเป็นยังไงกันบ้างสามารถบอกได้นะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านมาวันสมาธิโลกอย่างเงี้ยค่ะบางคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมากๆเลยนั่งแล้วสว่างสวยอย่างไรส่งข้อความมาได้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาด้วย
0: นี่นะครับอย่างใน YouTube Channel ตอนนี้คุณริจานะครับบอกว่าเอาบุญนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเมื่อคืนมาฝากทุกท่านสาธุค่ะพิธีถวายสังฆทานอันเดียวกันใช่ไหม
1: เลยนี่นะคะท่านนี้ก็จะมีสิทธิ์เรียกได้ว่าพอสิ้นเดือนนี้นะคะเราจะมีการแรนดอมรายชื่อของผู้โชคดีที่ติดแฮชแท็กแล้วส่งมายังรายการของเราตลอดการถ่ายทอดสด2ช่องทางเท่านั้นนะอย่าไปช่องทางอื่นนะคะบอกคุณผู้ชมก่อนช่องทางแรกก็คือทาง YouTube GBNUS Live นะคะส่งข้อความมาแล้วติดแฮชแท็กอีกช่องทางนึงก็คือทางเพจ Facebook GBN by DMC นะคะ2ช่องทางนี้เท่านั้นที่จะนำรายชื่อของผู้ชมเนี่ยมาแรนดอมแล้วก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นผ้าไตรนะคะ
0: นี่เป็น Facebook Fanpage นะครับเข้าไปที่ GBN เว้นวรรค by แล้วก็เว้นวรรคอีกทีหนึ่งนะครับ DMC ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเข้าไปร่วมติดตามรับชมนอกจากกดไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนด้วยมีข่าวสารกิจกรรมงานบุญข้อมูลข่าวสารอะไรก็จะได้รับทราบรับรู้แล้วก็จะได้แชร์ข่าวที่เป็นข่าวสว่าง
1: นี่คือ YouTube นะคะ
0: ครับ
1: หน้าตาแบบนี้ GBNUS Live นะคะแต่ถ้าไปช่องทางอื่นเนี่ยพิธีกรจะไม่เห็น
0: ครับ
1: นะคะทางรายการจะไม่เห็นและจะไม่นำรายชื่อมาแรนดอม
0: ก็คือถ้าสมมติท่านรับชมผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆหรือว่าเปิดขึ้นมาแล้วเจอเนี่ยสามารถที่จะรับชมหรือว่าจะสั่งสมบุญได้แต่ว่าถ้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะครับก็2แพลตฟอร์มนี
1: ้ใช่แล้วครับนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายพระตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยแต่ว่าเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นค่ะ
0: ครับผมช่วงเวลานี้นะครับทุกท่านจะได้รับฟังเรื่องราวอันทรงคุณค่านะครับอย่างที่ได้กล่าวไปวันนี้เป็นเรื่องราวของพระพิสทายกะเถระนะครับซึ่งถ้าย้อนไปในสมัยที่พระเถระท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วตามวิสัยของพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมก็จะนึกย้อนไปดูประวัติการสร้างบารมีว่าบุญใดที่ทำและเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ปลื้มจนส่งผลให้ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพลวปัจจัยที่ทำให้สำเร็จในการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองครับเมื่อท่านได้ย้อนไปดูท่านได้กล่าวเล่าเรื่องราวประวัติการสร้างบุญในอดีตของท่านไว้ว่าชาติหนึ่งเราได้เกิดร่วมสมัยกับพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหนึ่งเราลงไปเก็บบัวในสระขณะที่ถอนเง่าบัวเพื่อนำมาทำอาหารเราเห็นพระปทุมุตระพุทธเจ้าเหาะผ่านมาเราได้ยินเสียงจึงแงนขึ้นไปดูได้เห็นพระผู้นำโลกเรายืนอยู่ในสระนั้นแลได้ทูลอ้อนวอนพระผู้นำโลกว่าน้ำผึ้งกำลังไหลออกจากเกสรบัวน้ำนมและเนยใสกำลังไหลจากเง่าบัวขอพระพุทธเจ้าโปรดทรงรับเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด
1: ท่านยังกล่าวเล่าต่ออีกนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกอบไปด้วยพระกรุณาเสด็จลงจากอากาศมารับภิกษาของเราแล้วได้ทรงทำอนุโมทนาแก่เราว่าท่านจงเป็นผู้มีความสุขเถิดด้วยการให้เง่าบัวเป็นทานนี้ท่านจงได้สุขอันไพบูลย์เถิดเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระตรัสอย่างนี้แล้วทรงรับภิกษาแล้วเสด็จไปในอากาศจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เก็บเง่าบัวจากสระนั้น แล้วกลับมายังอาสมวางเง่าบัวไว้บนต้นไม้ระลึกถึงทานของเราครั้งนั้นลมพายุใหญ่ดังขึ้นตั้งขึ้นนะคะพัดป่าเนี่ยให้มีความสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดฟ้าผ่าอัศนีบาทตกลงบนศีรษะของเราเราเป็นผู้นั่งตายอยู่ณที่นั้นแล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเรารื่นรมอยู่ในเทวโลกนางเทพอับสรนี่นะคะ 84,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามต่างบำรุงเรานะทั้งเช้าทั้งเย็นนี่ก็เป็นผลแห่งการที่ได้ถวายเง่าบัวค่ะ
0: เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ถึงความสุขความบกพร่องในโภคทรัพย์ไม่มีแก่เราเลยนี้ก็เป็นผลจากการถวายเง่าบัวอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุเคราะห์แล้วจึงเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงในบัดนี้พบใหม่ของเราไม่มีอีกในกับที่แสนแต่กับนี้เราได้ถวายภิกษาใดด้วยการถวายภิกษานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยคือไม่ไปสู่ทุกขติภูมิได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี้เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวเราเผากิเลส ทั้งหลายแล้วเป็นพระอรหันต์กิจในพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมการถวายเง่าบัวเท่านั้นเอง
0: ได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่เลย
1: ยิ่งใหญ่มากๆเช่นเดียวกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็จะได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่นะคะกับการถวายสังฆทานนะคะช่วงนี้เวลา 10:39 พิธีกรรมพร้อมแล้วนะคะให้เราทุกคนค่ะน้อมกายเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆ

0: สงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบดีทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโม

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิ

0: มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจะปมาทฐานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจจะปมาทฐานเวรมณีสิกขา

สีเลนะสุขทิงยันตีสีเลนะโภคาสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตี

から、เรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรสมเกียรติสรลำอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหันธมยัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ

0: อันนี้
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความโศก
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานะบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: ครับ

0: พนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวะขยาวะหัง
1: อาสวะ

0: คยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ในขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ครับช่วงเวลานี้ลูกหลานคุณยายอาจารย์กำลังน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะครับขอให้ทุกท่านได้อย่างความปลาบปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นและน้อมนำใจทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าเราได้น้อมถวายวัตถุทานนี้ด้วยมือของเราเองในช่วงเวลานี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพระทหารดังต่อไปนี้ต้มจืดผักกาดขาวฟองเต้าหู้น้ำพริกแมงดายำปลาดุกฟูปีกไก่บนทอดกรอบผักกาดขาวผัดน้ำปลาและของหวานเป็นข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวดำเปียกลำไยครับ
1: ค่ะสำหรับเมนูพระทหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูต้มข่าไก่เจยำแหนมสดผัดปักบุ้งไฟแดงและผัดถั่วงอกเต้าหู้ทอดค่ะก็ขอเรียนเชิญผู้ชมนะคะถ้าทุกท่านอยากจะมานำพระทหารหวานคาวมาน้อมถวายด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมจัดทำด้วยตนเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะหรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919196ค่ะ
0: ครับหรือว่าร่วมทำบุญออนไลน์ได้นะครับที่ช่องทางรับบริจาคออนไลน์ของวัดพระธรรมกายทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087หรือที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org นะครับอีกหนึ่งช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายและร่วมสั่งสมบุญได้ไปพร้อมๆกันในการทำบุญต่างๆนั่นก็คือที่ LINE Official Account ครับ ID LINE @ธรรมกายาครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นช่องทางที่จะทำให้เราได้มีส่วนแห่งบุญในการสร้างมหาทานบารมีการถวายพัตตาหารแด่คณะพระภิกษุหมู่ใหญ่นะครับทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรด้วยที่ท่านจะได้เป็นกำลังสำคัญแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้นำกำลังเรี่ยวแรงที่ญาติโยมได้ถวายพัตตาหารไปประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชาวโลกต่อไปครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้แล้วได้ส่งข้อความมายังรายการของเรานะคะทาง YouTube GBN US Live นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook GBN by DMC มาที่ YouTube ค่ะทักทายคุณวีระจันแก้วด้วยนะคะ6928สวัสดีคุณณัฐธกมลแก้วปานนะคะ7849นะคะสมเกียรติเติมวิรักกมุตนะคะส่งมาบอกว่าขอนอบน้อมก้มกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุหยุดเป็นตัวสำเร็จสวัสดีคุณสินทรัพย์โกมลด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีคุณเพ็ญศรี9894นะคะส่งมาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญถวายสังฆทานกับทุกท่านค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะ
0: นะมาทางด้านของอีกสัก3ท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณกัลยาชัฟเฟอร์นะครับบอกว่าขอขอบคุณช่อง GBN ที่ได้ทำบุญถวายพระทหารทุกๆเช้าหมายถึงว่าได้นำภาพบรรยากาศเนี่ยนะครับส่งไปให้กับผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมสั่งสมบุญกันกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีถวายทายธรรมเป็นสังฆทานตลอดกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุครับแล้วก็มาที่คุณขอบคุณขอบคุณนะครับนี่ก็ส่งข้อความมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นกันในการที่ได้ร่วมพิธีนะครับบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับคณะพระอาจารย์และก็รวมถึงสาธุชนเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านค่ะ คุณธัญรัตน์บอกว่าอนุโมทนาบุญในพิธีถวายพัฒหารยารักษาโรคข้าวสารพระไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทาย

0: ธรรมเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายและออนไลน์ทั่วโลกสาธุ
1: สาธุค่ะสวัสดีคุณถนอมลอยบุญ6355นะคะก็อนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้ง2ท่านด้วยนะคะสวัสดีคุณนิสาสินทุเจริญนะคะสวัสดีคุณเบนค่ะสวัสดีคุณหนุ่มสาธุเข้ามานะคะแล้วก็ฟ้าใหม่ใจใสลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์นี่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งมาทุกวันเลย
0: ใช่แล้วครับ
1: คุณโอมกิวนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกในทุกๆบุญครับสาธุสาธุสาธุ
0: ครับก็มีหลายท่านนะครับได้สั่งสมบุญทุกวันเรียกว่าเป็น FC ของช่อง GBN เลยนะครับแล้วก็ทุกพิธีกรรมนั้นจะยังใจของเราให้ได้เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลอีกสักหนึ่งท่านละกันครับคุณสิริรัตน์นะครับแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กถวายพระทหารและปัจจัยทยธรรมขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์และกัลยาณมิตรยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกทุกท่านด้วยนะคะ
1: ใช่สาธุครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งข้อความแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานส่ง

0: บรรยากาศที่ดีและยังจะได้ร่วมลุ้นรางวัลจากทางรายการด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมในขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันพระทหารทุกท่านจะได้ไปรับฟังพระธรรมเทศนาจากรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินชีวิตรวมถึงการปฏิบัติธรรมการสร้างบารมีต่อไปเรียนเชิญครับ
1: เชิญค่ะ

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนาและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะถ้ากายและใจของเราไม่มีความสุขแล้วจะประกอบภารกิจการงานอันใดก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้แก่ตัวเองร่างกายของเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องชำระล้างให้สะอาดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องมีการชำระให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึงจะเป็นสุขและสามารถคิดอ่านทำการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพใจที่ผ่องใสย่อมนำความสุขมาให้แล้วยังเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำพาสัตว์โลกไปสู่สุคติภูมิและนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคืออายตนะนิพพานได้ดังนั้นเราต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาหมั่นฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดนิ่งให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อจะได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันและให้เข้าถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่มาในอิตถสูตรความว่าดูก่อนคฤหบดีธรรม5ประการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก5ประการเป็นไฉนคืออายุวรรณะสุขยศและสวรรค์ดูก่อนคฤหบดีทำ5ประการนี้แลน่าใคร่น่าพอใจหาได้โดยยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาถ้าทำ5ประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้โดยยากในโลกจักได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรความสำเร็จสมปรารถนาในชีวิต

การอธิษฐานจิตเป็นการวางผังความสำเร็จให้กับชีวิตการที่จะให้แรงอธิษฐานเกิดผลโดยพลันก็ต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆบุญที่เราสั่งสมเอาไว้จะกลายเป็นดวงบุญดวงบารมีที่สุขใสสว่างมีอานุภาพคอยส่งฤทธิ์ส่งเดชให้เราสมปรารถนาได้การอธิษฐานที่ถูกวิธีไม่ใช่ว่าไปอธิษฐานเอากับภูเขาต้นไม้เจ้าทรงผีสิงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆการทำอย่างนั้นน่ะ

แต่สิ่งภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าเราระลึกนึกถึงบุญกุศลและความบริสุทธิ์ที่เราได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนกับอนุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณนึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้แล้วก็อธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามแล้วในที่สุดเราก็จะสมปรารถนาข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้และประสบความสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์เหมือนอย่างพระบรมศาสดาสมัยที่ยังเป็นสุเมธดาบสได้รับพุทธไวยากรณ์จากสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงอธิษฐานบารมีทันทีว่าภูเขาหินศิลาแท่งทึบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนดินลมและแดดย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมฉันใดท่านต้องไม่หวั่นไหวในความตั้งใจจริงตลอดการทุกเมื่อฉันนั้นการอธิษฐานเป็นความปรารถนาที่เกิดจากฉันทะด้วยจิตที่บริสุทธิ์โดยการปรารภถึงความดีที่ได้ทำมาแล้วเป็นเหตุหนุนนำให้เกิดความสำเร็จเป็นการอ้างเอาสิ่งที่มีอยู่จริงมาช่วยตนให้สำเร็จเปรียบง่ายๆการอ้อนวอนก็เหมือนกับการขอให้คนอื่นมาช่วยอาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างตามแต่อารมณ์และความสามารถของคนที่มาช่วยเราแต่การอธิษฐานเป็นการทำด้วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้เป็นไปตามที่เราต้องการการอ้อนวอนนั้นก็เกิดมาจากต้นเหตุคือการอยากได้โดยไม่ประกอบเหตุมีปลายเหตุคือความกลัววิตกกังวลว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่หวังจึงทำการอ้อนวอนสิ่งต่างๆให้มาช่วยดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จให้ได้ในสิ่งนั้นๆมาเป็นของตนโดยปราศจากความเพียรในทางที่ชอบที่ถูกต้องถ้าความอยากนั้นมีมากๆก็จะกลายเป็นความโลภซึ่งมีกิเลสคือตัณหาเป็นเครื่องเกื้อหนุนคนที่มีคุณความดีอยู่แล้วน่ะจะไม่กลัวหรือกังวลต่อภัยใดๆเพราะมั่นใจในผลแห่งความดีของตนที่ได้ทำมาถ้ามีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นบุญหรือคุณความดีนั้นก็สามารถที่จะช่วยให้พ้นจากภัยต่างๆได้หรือถ้าเป็นภัยร้ายแรงถึงขั้นคร่าชีวิตไปก็ไม่กลัวไม่สะทกสะท้านต่อมรณภัยเพราะคุณความดีนั้นย่อมจะนำไปสู่สุคติได้อย่างแน่นอนดังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งมีผู้คนเป็นจำนวนมากได้ทำการค้าทางทะเลโดยใช้เรือลำใหญ่แล่นไปสู่ท้องทะเลครั้งหนึ่งขณะที่เรือได้ออกทะเลไปได้7 วันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นคือมีพายุใหญ่ได้ซัดคลื่นใส่เรือทำให้เรือน่ะอับปางขณะที่เรือกำลังจะจมลงใต้ท้องทะเลนั้นมหาชนที่โดยสารทำการค้าขายกับเรือลำนี้เนี่ยก็นึกถึงเทวดาของตนแล้วกระทำการอ้อนวอนต่างๆนานาในขณะที่มหาชนได้ร้องไห้คร่ำครวญอ้อนวอนอยู่นั้นก็มีบุรุษคนหนึ่งคิดได้ว่า

เราน่ะมาประสบภัยร้ายแรงเช่นนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แน่จึงนึกถึงความดีของตนก็ได้เห็นสรณะและศีลอันบริสุทธิ์ที่ตนรักษามาก็ไม่มีความหวาดกลัวต่อพญามัจจุราชรู้ดีว่าความดีของตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วก็จะพาตนไปสู่สุคติได้จึงนั่งขัดสมาธิประดุจพระฤาษีเมื่อมหาชนเห็นอาการของบุรุษนั้นแล้วก็ถามว่าทำไมเนี่ยท่านถึงไม่กลัวท่านก็ตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราเนี่ยไม่กลัวภัยนี้เพราะในวันที่ขึ้นเรือเราได้ถวายทานแด่หมู่ภิกษุสงฆ์และเราได้รับสรณะและศีลเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวมหาชนจึงถามว่าข้าแต่นายท่านก็สรณะและศีลสมควรแก่พวกข้าพเจ้าหรือไม่ท่านก็ตอบว่าสมควรอย่างยิ่งธรรมเหล่านี้ย่อมสมควรแก่พวกท่านมหาชนจึงขอสรณะและศีลกับบุรุษนั้นเนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมากมหาบุรุษจึงแบ่งออกเป็นกลุ่มละ100คนต่อจากนั้นก็ให้ศีล5มหาชนกลุ่มแรกได้ยืนรับสรณะและศีลในน้ำที่ท่วมถึงข้อเท้ากลุ่มที่2ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงเข่ากลุ่มที่3ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงสะเอวกลุ่มที่4ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงสะดือกลุ่มที่5ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงคอกลุ่มสุดท้ายได้รับศีลในขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าปากเมื่อบุรุษท่านนั้นให้ศีล5แก่มหาชนแล้วก็ประกาศว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราน่ะไม่มีพวกเราทั้งหลายจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดเมื่อมหาชนทำการละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงเพราะอาศัยศีลที่ตนรับเอาไว้ในเวลาใกล้จะตายวิมานของเทวดาเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นคณะเดียวกันนี่วิมานทองของมหาบุรุษผู้เป็นอาจารย์มีประมาณ100โยชน์อยู่ในท่ามกลางแห่งวิมานทั้งหมดเทพที่เหลือเป็นบริวารของเทพบัณฑิตอาจารย์นั้นผู้คนทั้งหมดรอดจากอบายภูมิได้ก็เพราะอนุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการสมาทานศีลเกิดจากอำนาจบุญไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนให้ใครช่วยที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้อ่อนวอนแต่สอนให้ช่วยตัวเองโดยนึกถึงคุณความดีที่ตนได้ทำมาแล้วแล้วก็อธิษฐานจิตประพฤติมั่นในทางแห่งความดีนั้นแต่ต้องประกอบเหตุคือมีบุญกุศลเป็นต้นทุนอยู่ก่อนพระองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัท4ระลึกอย่างนี้ว่าผู้มีศรัทธาพึงอ้อนวอนโดยชอบอย่างนี้ว่าขอเราเนี่ยจงเป็นเช่นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดเพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานี้เนี่ยเป็นตราชูมาตรฐานของภิกษุสาวกของเราถ้าเป็นหญิงผู้มีศรัทธาก็พึงอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นภิกษุณีเขมา

และอบุญมนาเถรีและสอนต่อไปอีกว่าถ้าเป็นอุบาสกก็ขอให้เป็นเช่นจิตตคฤหบดีหรืออุบาสิกาก็ขอให้เป็นเช่นอุบาสิกาคุชุตราเป็นต้นพวกเราน่ะเป็นนักสร้างบารมีก็ควรจะทำอย่างบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายนะจ๊ะที่ท่านได้ทำสิ่งนี้เอาไว้เป็นแบบอย่างเวลาประสบทุกข์ภัยในชีวิตก็ให้นึกถึงความดีที่เราได้ทำมาแล้วเวลาทำความดีอะไรก็แห่อธิษฐานจิตทุกครั้งอธิษฐานบารมีของเราจะได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำความดีสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกมากมายเราควรจะหมั่นระลึกถึงความดีเหล่านั้นบุญกุศลจะได้บังเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเมื่อใจเป็นบุญกุศลนึกคิดปรารถนาดีสิ่งใดก็จะสมปรารถนาฉะนั้นให้ตั้งใจทำความดีของเราต่อไปให้เต็มที่นะจ๊ะแล้วเราก็จะสมปรารถนากันทุกคนท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ุณพ่อนะเป็นบุตรชายคนโตของคุณปู่และคุณย่าซึ่งอพยพจากเมืองจีนคุณพ่อเกิดเมื่อปี2481แต่คุณปู่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการจึงไม่มีหลักฐานการเกิดของคุณพ่อที่เมืองไทยพอคุณพ่อเจริญวัยขึ้นก็ค่อยๆฉายแววเด็กหนุ่มหน้าตาดีราคดาราฮ่องกงจนอายุได้11ปีคุณย่าก็ได้พากลับไปศึกษาต่อณเกาะไหหลำบ้านเกิดของปู่ย่าที่เมืองจีนจนถึงอายุ16ปีก็สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่ไหขาวเมืองหลวงเกาะไหหลำ ช่วยที่เรียนหนังสือคุณปู่ส่งเงินจากเมืองไทยมาให้เดือนละ100เหรียญฮ่องกงแต่พออายุได้17ปีคุณปู่ก็มาเสียชีวิตคุณพ่อจึงไม่มีเงินเรียนต่อแต่คงด้วยบุญนารีอุปถัมภ์คุณพ่อจึงได้แฟนคนแรกของท่านเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินทำให้คุณพ่อเรียนต่อไปได้คุณพ่อเรียนอยู่ที่ไหนมือหลวงของไหหลำชื่อได้3ปีก็สอบเข้าเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัยกวางโจวคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกทางด้านบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องแต่แล้วในปีเดียวกันนั้นตรงกับพ.ศ. 2492ก็เกิดเหตุการณ์จุดเปลี่ยนชีวิตนั่นคือประเทศจีนที่ถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการปกครองใหม่นี้มีความเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องทำงานเท่าเทียมกันเป็นอยู่เท่าเทียมกันไม่มีใครล้ำหน้าหรือล้าหลังที่ทำให้มีการนับถือศาสนาด้วยคุณพ่อและหนุ่มสาวทุกคนที่เรียนอยู่ก็ต้องหยุดเรียนและถูกเกณฑ์ไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมายงานแรกคือการใช้แรงงานขนถ่านหินจากเชิงเขาไปถึงบนยอดเขาขนถ่านหินเลยเนี่ยเอานักเรียนนักศึกษาขึ้นไปซึ่งคุณพ่อก็ขนอย่างลำบากยากเย็นเพราะเป็นคนหุ่นดีแต่ว่าผอมบางสุขภาพไม่เอื้ออำนวยขนไม่ได้แค่3-4วันคุณพ่อก็ล้มป่วยคุณพ่อคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างต้องตายคากองถ่านหินอย่างแน่นอนภาพระบบเครื่องทุนแรงซึ่งคุณพ่อได้เคยร่ำเรียนมาก็มาปรากฏขึ้นในใจคิดออกคุณพ่อจึงไปนำเหนือให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงแนวคิดใช้รอกเป็นเครื่องมือในการขนถ่านหินคุณพ่อจึงได้เลื่อนฐานะจากคนขนถ่านหินมาเป็นผู้คุมแรงงานเหนื่อยจนกระทั่งปันดวงปัญญาเกิดทำขึ้นพ่อให้คุณพ่อสบายขึ้นแต่ก็เป็นความสบายขึ้นมาอีกนิดหน่อยในท่ามกลางความยากลำบากนานาประการของชีวิตในขณะนั้นเมื่อเป็นอยู่ลำบากมากเข้าประกอบกับมีบุญนารีอุปถัมภ์ครั้งที่2คุณพ่อจึงวางแผนหนีกลับมาเมืองไทยโดยแฟนสาวคนที่2ได้ให้บิดาของเธอซึ่งมีบริษัทอยู่ในฮ่องกงทำจดหมายขอเชิญคุณพ่อมาประชุมประจำปีของบริษัทคุณพ่อใช้โอกาสนี้ไปขออนุญาตจนได้เดินทางมาฮ่องกงแล้วก็เดินทางต่อไปยังประเทศไทยแต่เนื่องจากตอนเกิดและตอนเดินทางออกจากประเทศไทยไม่มีการทำเอกสารเป็นทางการคุณพ่อจึงไม่มีเอกสารใดๆพิสูจน์ได้ว่าตอนเป็นผู้ถือสัญชาติไทยหรือเกิดในประเทศไทยเลยแต่นั้นคุณพ่อจึงต้องหลบเข้าประเทศไทยโดยใช้ชื่อนามสกุลและเอกสารของคนอื่นแทนและก็ได้ใช้ชื่อนั้นแทนตัวเองในเมืองไทยนับแต่แต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้การอยู่ในเมืองไทยคุณพ่อก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเกรงว่าจะรู้ว่าตนเองใช้เอกสารของคนอื่นคุณพ่อได้งานทำที่โรงงานผ้าห่มไทยขณะทำงานที่ห้องพับผ้าท่านรู้สึกปวดหัวจึงนอนพักในห้องพับผ้านั่นเองแต่กระดาษที่ข้างบนกำลังเล่นไฮโลอยู่จู่ๆตำรวจก็บุกเข้ามาจับกุมพวกเล่นไฮโลคุณพ่อก็เลยติดร่างแหไปด้วยแต่ท่านได้แฟนคนที่3ถอดสร้อยคอทองคำเป็นประกันตัวคุณพ่อออกมาน่ารีวิวประทับจริง

คุณพ่อจะไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นี่เองคุณพ่อก็ได้รู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่เธอทำงานเป็นแม่บ้านของโรงแรมคุณพ่อจึงช่วยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งกันไปส่งกันมาจึงแต่งงานกันแล้วก็ให้กำเนิดผมกับน้องสาวคนที่หนึ่งมาหลังจากคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็เปิดในคลับอยู่แถวชลบุรีในไนท์คลับก็มีสาวๆรายล้อมเยอะมากซึ่งทำให้คุณแม่เนี่ยระแวงคุณแม่จึงไปแสวงหาผู้ช่วยจัดการเรื่องนี้คนทรงเจ้าช่วยไปช่วยมาช่วยจนคุณแม่เกิดอาการทางประสาทคุณแม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนหันมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะพูดคุยอยู่คนเดียวเหมือนกับการคุยโต้ตอบกับใครสักคนหนึ่งภาษาที่คุยก็ใช้ภาษาธรรมดาบ้างภาษาราชาศัพท์บ้างบางครั้งก็ใช้ภาษาก้าวร้าวหยาบคายคุณพ่อพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่หายวันหนึ่งคุณแม่ก็เลยหายตัวไปจากโรงพยาบาลคุณพ่อไปตามหาก็ไม่พบทราบไปหลังว่าญาติพี่น้องทางคุณแม่เป็นคนรับตัวไปหลังจากแม่หายตัวไป3ปีพ่ออยู่ว่างๆมานานก็เลยแต่งงานใหม่แล้วพ่อก็มาเจอแม่อีกครั้งหลังจากที่แม่หายตัวไป10กว่าปีโดยญาติเป็นฝ่ายมาบอกแต่ว่าความรู้สึกก็ไม่ได้ผูกพันกันแล้วแม่ก็เลยอยู่กับญาติพี่น้องตามเดิมอาการดีขึ้นมากจำทุกคนได้เราได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในช่วงที่แม่ป่วยนั้นในครอบครัวพ่อก็ถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นทำให้ต้องปิดกิจการคุณพ่อจะไปหุ้นกับเพื่อนซื้อรถเบนซ์เพื่อใช้ขับเป็นรถรับส่งแขกของโรงแรมแต่สุดท้ายถูกเพื่อนโกงสูญทั้งเงินทั้งรถคุณพ่อจึงหันมาขับรถแท็กซี่และก็มาพบรักใหม่ซึ่งก็คือคุณแม่เลี้ยงผมเองครับมีลูกเดียวกันอีกหนึ่งคนคือน้องสาวคนสุดท้องในบ้านปลายชีวิตเมื่อคุณพ่ออายุได้66ปีก็เกิดอาการอักเสบบริเวณทวารหนักพอไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ปลายลำไส้ใหญ่ต่อมาก็ตรวจพบมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วก็เนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่ก็กลับขึ้นมาใหม่จึงรักษาโดยการฉายแสงและเคมีบำบัดรักษาอยู่ได้4เดือนคุณพ่อก็แพ้เคมีอย่างหนักประมาณ1อาทิตย์ก่อนพ่อเสียชีวิตแพทย์สั่งให้เลือด3ถุงแต่ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลมีเลือดเพียง1ถุงเท่านั้นจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่วัดพระธรรมกายไปบริจาคเลือดให้คุณพ่อถึง7ลูกหลวงพี่ท่านได้ไปเทศน์โปรดคุณพ่อที่โรงพยาบาลเป็นชั่วโมงทำให้คุณพ่อจะเป็นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่ชอบรับภิกษุเท่าไหร่ได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นสุดท้ายหลวงพี่ก็ให้คุณพ่อรับศีล5และหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันวันละสุดท้ายคุณพ่อก็เสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องนอนที่บ้านด้วยอายุ68ปีตัวผมเองปัจจุบันเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมโคตรผมนี่นะครับสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีมากแม้ฟังเพียงครั้งเดียวแต่กลับหลงลืมข้าวของเบลออยู่บ่อยครั้งอีกทั้งผมยังมีความรู้สึกกลัวชีวิตจะล้มเหลวในอนาคตอย่างมากผมนะครับเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วครับพอขวัตรู้เรื่องบุญบาปความรู้สึกกลัวชีวิตล้มเหลวก็ดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดครับเวลาที่สุขสบายขึ้นมาก็จะคอยกังวลว่าจะสุขสบายได้ไม่นานหรอกต่อไปเนี่ยจะต้องเจอเรื่องหนักๆเป็นแน่เลยเป็นต้นน้องสาวคนสุดท้องตอนเล็กๆอายุใกล้จะ1ขวบเคยถูกตู้เก็บของล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเลยประตูที่ล้มมาทับน้องสาวมีช่องว่างอยู่ต่อมาน้องสาวอยู่จะใกล้13ปีได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วก็ได้จมน้ำไปด้วยกันเพื่อนจับตัวน้องสาวไว้น้องสาวสลัดกันไม่หลุดวินาทีที่น้องสาวนึกว่าตายก็ตายช่างมันเพื่อนก็ปล่อยมือออกน้องสาวจึงตะเกียกตะกายรอดไปได้ราวกับปาฏิหาริย์แต่เพื่อนกลับเสียชีวิตนอกจากนี้น้องสาวยังมีอาการประหลาดคือตั้งแต่เด็กนี่นะต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอด

เวลาแช่น้ำไปจนเท้าเปื่อยเลยคุณพ่อเลยหาโลชั่นมาทาให้ตั้งแต่นั้นน่ะน้องสาวก็ต้องทาโลชั่นที่เท้าเกือบตลอดเวลาเพราะต้องการให้รู้สึกว่าเท้าเปียกบุญใดคำถามบุญใดทำให้พ่อมีนารีมาคอยอุปถัมภ์ทุกครั้งที่ประสบภัยคือตอนที่ไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ใช้แรงงานก็ได้แฟนคนที่สองมาช่วยให้หนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็ได้แฟนคนที่สามมาประกันตัวออกไปการมีบุญที่เขากล่าวกันว่านารีอุปถัมภ์นั้นเป็นเพราะสร้างบุญเฉพาะมากษัตริย์หรืออธิษฐานมาอย่างไรหรือไม่ครับกรรมใดคุณพ่อถึงใช้ชื่อของคนอื่นแทนชื่อของตนเองจนตลอดชีวิตบุญใดถ้ามีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในคลับกรรมใดกิจการต้องถูกอิทธิพลคุกคามจนต้องปิดลงและกรรมใดท่านยังถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปกรรมใดคุณพ่อจึงเป็นมะเร็งลำไส้ต้องถูกตัดลำไส้และเย็บปิดทวารหนักและมะเร็งปอดจนเสียชีวิตครับเป็นเพราะบุญใดช่วงที่คุณพ่อเป็นมะเร็งไม่ค่อยจะเจ็บปวดทรมานครับที่คุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวจำนวนเป็นร้อยมาร่วมงานเลี้ยงแล้วก็ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นกรรมนิมิตหรือกตินิมิตหรือไม่ครับคุณพ่อละโลกแล้วไปไหนครับหลังจากคุณพ่อเสียภายใน7วันลูกๆได้สร้างพระให้คุณพ่อ3องค์ท่านได้รับบุญนี้หรือไม่ครับและมีข้อความอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าหากไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อผลจะเป็นเช่นไรหลังจากละโลกไปแล้วบุญใดทำให้คุณพ่อจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่ที่วัดมาบริจาคโลหิตให้และให้ข้อคิดทางธรรมะหลายอย่างทำให้คุณพ่อซึ่งเป็นคนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาได้รู้สึกดีกับพระภิกษุในพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างมากเลยซึ่งเป็นผลดีในบั้นปลายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตครับคนที่เป็นต้นคิดลัทธิที่ทำให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะลัทธินี้ตายแล้วอยู่ไหนครับเขาไปรับผลกันอย่างไรครับกรรมใดคุณแม่จึงมีอาการทางประสาทเป็นเพราะไปหาคนทรงเจ้าหรือไม่ครับหรือเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ยังไม่สำแดงออกแต่ผมยังมีความจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่กลับเป็นคนเบลอๆหลงลืมข้าวของแล้วมากังวลกับอนาคตครับต้องสั่งสมบุญอย่างไรจึงจะเป็นคนไม่กังวลหรือกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นครับน้องสาวคนสุดท้องกรรมใดมาจึงถูกตู้ล้มทับแล้วไม่เป็นอะไรกรรมใดจึงจมน้ำกับเพื่อนแล้วบุญใด

ได้สร้างบุญมากับสตรีคนนั้นๆแล้วก็ได้เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตนี่เชื่อมไว้ด้วยสายบุญกันนะกับอีกทั้งเมื่อทำบุญใดแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าสาธุขอให้มีนารีอุปถัมภ์ให้มีสตรีมาอุปถัมภ์จ้าพ่อตั้งใจชื่อคนอื่นแทนชื่อตัวเองตลอดชีวิตเพราะในอดีตพ่อมีนิสัยไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญแต่ก็ทำด้วยความเกรงใจดังนั้นเมื่อมีใครมาชวนทำบุญก็มักจะบอกว่าให้ใส่ชื่อคุณก็ได้ไม่ต้องมาใส่ชื่อผมเป็นต้นจ้ะและบุญนี้แหละจึงทำให้หนีมาอยู่เมืองไทยได้โดยใช้ชื่อของคนอื่นจ้ะถ้ามีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในครับเพราะเป็นผลบุญที่เกิดจากการทำทานเป็นช่วงแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานจิตนะล้อมกรอบเอาไว้ว่าขอให้ได้ทรัพย์มาจากการประกอบสัมมาชีวะตอนนั้นมาบุญส่งผลจึงทำอะไรก็ได้ก็จะรวยมีฐานะกรอบกับมีกรรมครบคนพาในอดีตมาส่งผลด้วยผสมกันจึงทำให้ดึงดูดให้มาประกอบอาชีพนี้แต่กิจการต้องปิดเพราะมีผู้มีอิทธิพลคุกคามเพราะกรรมครอบคนพาในอดีตได้เป็นนักเลงคอยข่มขู่ผู้คนได้มาส่งผลจ้ะเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปพระตอนไปครอบคนพาก็เคยไปโกงคนอื่นเขาไอ้เช่นเดียวกับที่มาโดนบ้างในปัจจุบันนี้จ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพ่อเป็นมะเร็งลำไส้ต้องถูกตัดลำไส้ไปแล้วก็เย็บปิดทวารหนักละกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายในอดีตมารวมกับอีกชาติหนึ่งที่เป็นนักเลงโดยเคยไปทำร้ายโดยแทงคู่อริที่ท้องอีกทั้งเคยเอาประทัดเสียบก้นสุนัขและจุดเฮระเบิดกับกรรมสูบบุหรี่มารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งปอดจนเสียชีวิตจ้ะสารพัดเลยช่วงพ่อเป็นมะเร็งไม่เคยเจ็บปวดเพราะพ่อเคยมีบุญบริจาคยาให้คนยากจนในอดีตมาตัดรอนวิบากกรรมให้ไม่ค่อยเจ็บปวดทรมานจากโรคร้ายจ้ะดีจังเลยคุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวเป็นจำนวนร้อยมาร่วมงานเลี้ยงนั้นเป็นคตินิมิตที่คุณพ่อจะได้ไปเกิดในภพภูมิของภูมิเทวาชั้นดีจ้ะส่วนที่ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้านั้นก็เป็นกรรมนิมิตที่แสดงเห็นว่าพ่อจะมีโอกาสได้สร้างบุญได้มากมีโอกาสที่จะสร้างบุญได้มากแต่พ่อเอาบุญไปได้นิดเดียวในตอนช่วงท้ายของชีวิตเท่านั้นตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีบ้านใหญ่พอสมควรดีบุญที่ทำช่วงท้ายและบุญที่ลูกทำให้จ้ะได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมหากไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อหลังจากพ่อละโลกไปแล้วคุณพ่อคงจะไม่ได้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีและอาจจะต้องถูกพาตัวไปยมโลกก่อนให้อกสั่นขวัญแขวนนู่นก็ตรงนั้นก่อนแล้วก็เขาว่าอากันตามวิบากกรรมที่ตัวกระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์คุณพ่อได้รับการบริจาคโลหิตจากหลวงพี่ธีวัฒน์และได้ข้อคิดทางธรรมะและทำให้เข้าใจพระภิกษุและพระพุทธศาสนาที่ขึ้นเพราะในอดีตพอทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้มีลูกที่ดีจึงทำให้มีลูกอย่างตัวลูกเองนี่แหละซึ่งเป็นผู้มีบุญมาเกิดเป็นลูกของท่านแล้วก็คอยเป็นกัลยาณมิตรให้กับท่านในบั้นปลายได้อีกทั้งได้บุญของลูกชายนะอีกทั้งได้ด้วยบุญของลูกชายที่ลูกชายทำในปัจจุบันโดยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนามานานเนี่ยจึงทำให้พระอาจารย์ท่านเมตตาไปบริจาคโลหิตเป็นอุปบารมีให้กับคุณพ่อดังกล่าวจ้ะคนที่เป็นต้นคิดลัทธิที่ทำให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะลัทธินี้ตายแล้วก็ไปอยู่โลกันตมหานรกเพราะว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้งไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อว่าบิดามารดามีคุณไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีไม่เชื่อผลทานมีเป็นต้นจ้ะเมื่อไปอยู่ในโลก

ตอนนรกก็จะมีกายใหญ่ขนาดภูเขาใหญ่ๆหรือใหญ่กว่านั้นได้เอาหัวห้อยลงเหมือนข้างคาวกันได้เอาขาเกาะอยู่กับขอบหน้าผามันมืดนี่ก็ตะกายกัดกินกันเองแล้วตกลงไปในน้ำกรดสีดำร้อนแรงจนตัวละลายแล้วก็มารวมตัวตะกายขึ้นมาใหม่วนเวียนซ้ำๆซากๆทุกทรมานมากกว่ามหานรก8ขุมและอยู่ยาวนานกว่าทุกๆมหานรกจ้ะคุณแม่มีอาการทำประสาทเพราะการดื่มสุราเองด้วยแล้วก็เล่าไปเส้นไหว้นับถือเจ้าทรงด้วยในอดีตมาส่งผลจ้ะโดยเป็นมาก่อนเจอคนทรงอีกทั้งในปัจจุบันก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อด้วยจ้ะจึงทำให้เกิดอาการเช่นนั้นโลกจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่มีการเบลอหลงลืมข้าวของและมักกังวลเกี่ยวกับอนาคตเพราะในอดีตเคยทำบุญแล้วอธิษฐานว่าขอให้มีความทรงจำเป็นเยี่ยมแต่เวลาทำบุญมักมีจิตฟุ้งซ่านและวิตกกังวลคล้ายๆมีอาการของวิตกจริตแต่ไม่ใช่วิกลจริตนะจะแก้ไขกันดังสมาธิเยอะๆไล่มีสติอยู่กับปัจจุบันอีกทั้งทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านรวมทั้งเวลาพระให้พรก็ต้องตั้งใจให้ดีแล้วอธิษฐานจิตให้หนาแน่นก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเพราะนั้นเวลาทำบุญในใจต้องทิ้งดิ่งไปเลยนิ่งไปเลยน้องสาวคนสุดท้องถูกตู้ล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเพราะกรรมในอดีตชอบเอาไม้ตีแมลงวันไม่ว่าแมลงวันนั้นจะตอมอาหารหรือไม่ตอมก็ตามเคยเห็นแมลงวันก็มัดส่งผลแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะยังมีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาช่วยไว้พอดีตู้เปิดก็ครอบพอดีจำหน้ากับเพื่อนแต่รอดตายเพราะกรรมในอดีตเราฟังมาหลายเคสแล้วได้เอาลูกหมาที่เพิ่งยานมไปหัดให้มันว่ายน้ำจนมันจมน้ำเกือบตายแต่ก็ช่วยมันไว้ทันมาส่งผลจ้ะส่วนเพื่อนเรานั้นต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนจ้ะถ้าต้องให้เปียกน้ำตลอดเวลาจนทำให้ติดโลชั่นมาจนบัดนี้เพราะแน่ดีฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะเคยลงโทษคนรับใช้ที่เท้าเลอะแล้วก็ชอบเหยียบขึ้นมาบนเรือนจนเรือนเลอะเทอะโดยการสั่งให้คนรับใช้เอาเท้าแช่น้ำต่อเนื่องหลายวันเพื่อเข็ดลาบมาส่งผลจ้ะเลยต้องมาแช่มึงแล้วก็น้องสาวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะ

ที่สุดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยหลายล้านคนโดยไปชักชวนกันมาแบบปากต่อปากบ้างตีคล้องร้องเปล่าบ้างเพราะไม่ใช่ยุคไฮเทคจนต่อมาก็กลายเป็นประเพณีแล้วก็รับทราบกันโดยในยุคนั้นคนมีบุญมาเกิดกันมากอายุก็ยืนเป็นหมื่นปีระบบประสาทการรับรู้ทั้งหูตาจมูกคอปากอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีมากกว่าในยุคปัจจุบันหลายร้อยเท่า การเทศสอนทำให้คนได้ยินทั่วถึงโดยได้อยู่รวมกันในอาคารใหญ่ๆที่จุคนได้ทั้งหมด ใหญ่กว่าสภาธรรมกายหลายเท่านัก อีกทั้งผู้เทศก็มีพลังเสียงที่ดังกังวานด้วยบุญในยุคนั้นได้ยินทั่วถึงกันหมดโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงเหมือนปัจจุบันจ้ะเพราะคนมีบุญก็ไปเกิดรวมกัน

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จะตุปัจจยาทีนี้
1: จะตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจัก
1: นิพพานายะจัก
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรวิไลวันวัชสิริเสรีและกรมิตรศรีวิตาวัชสิริเสรีเรียนเชิญครับ
2: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
2: ตันดุลานิ
1: ตันดุลานิ
2: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
2: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
2: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
2: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
2: อิมานิ
1: อิมานิ
2: ตันดุลานิ
1: ตันดุลานิ
2: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
2: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
2: อัมหากัง
1: อัมหากัง
2: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
2: หิตายะ
1: หิตายะ
2: สุขายะ
1: สุขายะ
2: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
3: ข้าแต่พระภิกษุผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
3: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลาย

0: เหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเตยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลถวายปัจจัยสี่ถวายข้าวสารและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายแพทย์ย่อมเป็นที่พึ่งของคนไข้อาหารย่อมเป็นที่พึ่งของคนหิวกระหายบุญก็ย่อมเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายวันนี้ท่านฐานบดีทั้งหลายได้มากระทําที่พึ่งให้บังเกิดขึ้นแก่ตนด้วยการถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมนักปราชญ์ในการก่อนกล่าวว่าทานกับการรบมีสภาพเสมอกันนักรบแม้จะน้อยก็สามารถเอาชนะข้าศึกหมู่มากได้เครื่องบริจาคแม้จะน้อยแต่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาก็สามารถชนะหมู่กิเลสแม้มากได้นักรบที่เอาชนะข้าศึกมาทั่วสารทิศยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงและยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่แท้จริงเพราะเมื่อกรรมหมุนกลับผู้ฆ่าย่อมถูกฆ่าผู้ชนะกลับเป็นผู้แพ้แต่หากบุคคลใดพึงสละทรัพย์ออกบริจาคเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นบุคคลนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าที่แท้จริงคือกล้า

0: ที่จะกำจัดความโลภออกจากใจเป็นผู้ชนะที่แท้จริงคือชนะความตรณีที่หมักหมมอยู่ในใจบุคคลใดทำได้เช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่านักรบทั้งปวงคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุและสมณีทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานนบดีทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปทวันตารายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโส

0: ียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานาบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกสาธุค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นได้นะครับที่วัดพระธรรมกายผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ครับเพียงเข้าไปที่แพลตฟอร์มทางเว็บไซต์นะครับเบราว์เซอร์พิมพ์ว่า gbnus.com ครับท่านก็จะสามารถเข้าไปที่หน้าต่างของทางสถานีและเลือกรับชมตามความต้องการบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel ที่ GBN US Live ทาง Facebook Fanpage GBN by DMC และทางสูบแอปพลิเคชันรับชมและอย่าลืมที่จะร่วมกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันจะได้สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นนะครับและให้ทุกท่านได้เชิญชวนกัลยาณมิตรของเราด้วยการแคปเจอร์หน้าจอส่งลิงก์การถ่ายทอดสดไปให้กับเพื่อนๆเพื่อจะได้ร่วมสั่งสมบุญในกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ได้เลยนะคะหรือจะร่วมบุญออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือระบบอัตโนมัติก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ donate.dkcement.org ซึ่งระบบนี้จะมี

0: รายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญค่ะสั่งสมบุญแล้วก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญทางออนไลน์นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถสั่งสมบุญได้แล้วนะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE นะคะ @dharmakaya
1: ค
0: ่ะและสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยประการใดรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะของทางสถานี GBN by DMC ได้ตลอดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายกำหนดการต่างๆก็ได้ด้วยนะคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเพื่อให้เกิดกระแสการทำความดีเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งให้ทุกท่านติดแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานครับสำหรับพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายาธรรมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นคุณสายใจวลีผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในการสั่งสมบุญและสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามา

ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะในศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจัดพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทบวชรุ่นเข้าพรรษาพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสามเณรณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิสามเณรโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุญสำคัญที่หลายท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาทางนี้ท่านเจ้าภาพกิตติมศักดิ์ได้อัญเชิญบาตรและผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เมื่อประกอบพิธีมอบบาตรผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในส่วนของท่านประธานผ้าป่าในวันนี้ได้แก่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะประธานบริษัทเยอรมันโปรแอดูเคชั่นจำกัดพร้อมครอบครัวได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวางเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปิติสุขโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะได้เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้เดินแปรแถวเพื่อประกอบพิธีมอบบาตรและผ้าไตรโดยมีตัวแทนนาคธรรมทายาท2ท่าน

0: ได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองเพื่อขออโหสิกรรมต่อสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากนั้นผู้ปกครองพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้มอบบาตรและผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคจะได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบทเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำผ้าไตรจีวรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนของท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าในโอกาสนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าและทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างหมู่กุฏิที่พักสงฆ์ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับนอกจากนี้ภายในงานบุญพิธีท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งนี้ท่านเจ้าภาพจำนวน9ท่านได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นสัมมาเนนพัทธ์และสัมมาเนนนรพัทธ์แสนพันนาได้กล่าวสุนทรพจน์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้สัมมาเนนรู้สึกดีใจมากที่เห็นญาติโยมได้ร่วมกันสนับสนุนร่วมสร้างหมู่กุฏิสัมมาเนนในวันนี้ที่จริงทุกท่านไม่ได้ร่วมสร้างหมู่กุฏิสัมมาเนนเท่านั้นแต่เป็นการสร้างสัมมาเนนให้เติบโตเป็นศาสนทายาทเพื่อช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปและในวันนี้เป็นวันสำคัญของนาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้เข้าพิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณทุกท่านและมอบบาตรผ้าไตรจีวรซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านมีความตั้งใจละทางโลกเพื่อก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาตอนหนึ่งว่าสัมมาเนนนอกจากจะเป็นเหล่ากอสมณะแล้วจะเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนาในอนาคตสัมมาเนนสำคัญมากในการมาดูแลสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ต้องปลูกฝังอบรมให้ดีและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมปทุมธานีจะดูแลสัมมาเนนได้อย่างดีและที่นี่ได้ส่งสัมมาเนน300รูปเข้าวัดพระธรรมกายแล้วและการทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสัมมาเนนเราไม่ได้สร้างแค่กุฏิแต่เราได้สร้างขุนพลของพระพุทธศาสนาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำลงพระพุทธศาสนาวันนี้ทุกท่านได้เปลี่ยนจากโลกียทรัพย์มาเป็นอริยทรัพย์ซึ่งจะติดตัวนับภพนับชาติไม่ถ้วนทั้งนี้คณะสงฆ์ให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญบรรยากาศแห่งบุญในวันนี้ที่เปี่ยมไปด้วยความปิติและความอบอุ่นค่ะ
1: วันนี้ก็ปลื้มมากนะคะที่ได้มา เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสัมมาเนนะศูนย์เบญจธรรมบ้านปทุมธานีนะคะก็น้อยอยู่กับศูนย์เบญจธรรมมาตั้งแต่สมัยที่มีสัมมาเนน4รูปอะค่ะเราก็ได้เห็นความเติบโตของสัมมาเนนและศูนย์เบญจธรรมมาเรื่อยๆนะคะและวันนี้พอดี

จะได้รองรับการเติบโตของสามเณรที่จะเป็นขุนพลให้กับพระพุทธศาสนาในโอกาสต่อไปณที่นี่ก็ถือเป็นโรงเรียนที่จะเตรียมนาคหลวงนะคะตอนนี้ก็เป็นปลื้มใจตรงที่ว่าเราได้มีสามเณร4รูปแรกได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขะบูชาที่ผ่านมานะคะก็เป็นความปลื้มใจของพ่อแม่พี่น้องญาติโยม

0: เราไม่ใช่เป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนก็ได้บุญบารมีถึง16มหากัปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะให้มาสนับสนุนการบวชบรรพชาสามเณรและบวชธรรมทายาทรุ่นต่อๆไปนะคะค่ะสาธุ
1: และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดมาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbiteworld.comก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ถ้ายังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: วายมีเถวะปุริโสยาวะอัตตสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: หลวงพี่ชื่อพระมหาพนาวัฒน์ธรรมันทคามีปริธรรม9ประโยคนาคหลวงประจำปีพุทธศักราช2568ครับในวัยเด็กหลวงพี่ก็มีความฝันอยากจะเป็นนักดาราศาสตร
2: ์ท่านสนใจเรื่องพิเศษก็คือ NASA ยานจอดชื่ออะไรจำได้หมดดวงดาวหลุมดำอะไรเงี้ยถามท่านได้หมดจริงๆท่านตอบจน

0: ัพท์เนี้ยหน้าที่ของคำคือคำเป็นคุณนามคุณนามไม่สามารถออกสำเนียงอารยสันนิบาตได้ใช่ไหม
1: จากที่หลวงพี่ได้ศึกษาพระบาลีมาทำให้เหมือนกับได้กุญแจไปไขตู้พระไตรปิฎกซึ่งเป็นแหล่งแห่งความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ยิ่งขึ้นไป
2: การเรียนบาลีก็เรียนไปเพื่อนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อเป็นหลักประกันว่าชีวิตของในสังสารวัฏนี้จะปลอดภัยจากทุกข์ในอบายพื้นฐานของการเรียนบาลีเบื้องต้นปัจจัยสำคัญหลักก็คือท่องไวยากรณ์เหมือนกับคำที่ท่านกล่าวไว้ในคำกลอนไว้ว่าไวยากรณ์ต้องเจ๋งอีกต้องเก่งทำตัวแถมต้องชัวร์เรื่องธาตุไม่ให้ขาดวิพัฒน์ต้องถนัดปัจจัยแถมใส่ใจก่อนหลังเรียนนี่คือนักเรียนบาลี

0: ช่วงเดือนสิงหาวันสมาธิโลกก็จะมีพิธีมุทิตาสการะประเรียนธรรม9ประโยคเราเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นสามเณรเดินขบวนต้อนรับพระมหาบริณธรรม9ประโยคเราเห็นแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเอาให้ได้อย่างท่านแล้วก็นำความภาคภูมิใจเนี่ยมาถวายแด่หลวงพ่อและหมู่คณะให้ได
1: ้สามเณรนาคหลวงเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ว่าได้โดยง่ายเพราะว่ากว่าที่สามเณรรูปหนึ่งเนี่ยจะสอบไล่ได้ไปจนถึงเรียนธรรม9ประโยคนั้นมีเวลาจำกัดเช่นในสมัยปัจจุบันการที่จะเข้ามาบวชเรียนท่านก็จำกัดไว้ว่าอาจจะต้องจบประถมศึกษาปีที่6มีอายุ12ปี13ปีเพราะฉะนั้นบันไดในการก้าวไปสู่จุดนั้นเนี่ยจึงมีเวลาค่อนข้างจำกัดในเวลา8ปีถึง9ปี
0: ซึ่งการเรียนบาลีนี้จะเรียนผ่านมาในแต่ละขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเหมือนภาษาใหม่ที่เราจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ต้นขนาดภาษาไทยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นภาษาที่ยากเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วแต่ภาษาบาลีนั้นก็มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าภาษาไทยพอเราเจอภาษาบาลีแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ายากหน่อยเหมือนกันในภาษาบาลีนี่ไม่ใช่ง่าย
2: ๆท่านเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงแบ่งเวลาเป็นเวลาผมตื่นมาเนี่ยก็คือจะเห็นท่านเนี่ยตื่นมาอ่านหนังสือเป็นคนแรกเลยเห็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่วันสองวันแต่เป็นทุกๆวันที่ตื่นมานะครับก็จะเจอท่านเนี่ยเปิดโคมไฟแล้วก็อ่านหนังสืออย่างจริงจังก็คือเรียกได้ว่าท่านเนี่ยประกอบด้วยอิทธิบาท4ครบเลยนะครับคือมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะแล้วก็มีวิมังสานะครับรวมถึงนอกห้องนะครับถ้าตรงไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจนะครับท่านก็จะไปถามเพิ่มเติมนะครับถามจากพระอาจารย์จนกว่าคำถามนั้นจะหมดสิ้นไปนะครับ
3: เรื่องจะปรึกษาครับอาจารย์ว่าข้อนี้เป็นยังไงครับอาจารย
4: ์สามเณรพนาวัตรจันทร์เผือกด้วยตัวท่านเองนั้นจะบอกว่าเป็นสามเณรขี้สงสัยเมื่อมีข้อสงสัยอะไรก็ตามท่านมักที่จะต้องการคำตอบในทันทีไม่เก็บข้อสงสัยไว้ยาวนานท่านจะเดินไปหาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วก็ถามแล้วพอถามเสร็จท่านก็จะกราบขอบคุณพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่ให้คำตอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปฏิบัติไปสืบค้นต่อถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ขออนุญาตมาถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะครับก็เป็นคำพูดที่ติดปากของท่านอย่างนี้ก็เป็นความน่ารักทำให้เวลาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเซนบอกเลยว่าองค์เนี้ยมีแววเอาดีได้จะเป็นสามเณรที่เป็นนาคหลวงได้ในอนาคต
0: ต้องบอกว่าทุกรูปเนี่ยอยากให้หลวงพี่เนี่ยได้เป็นนาคหลวงเพราะว่าการได้เป็นนาคหลวงเนี่ยถือว่าก็เป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติยศของครอบครัวด้วยของวัดด้วยของหมู่คณะของหลวงพ่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะให้กำลังใจตลอดแล้วก็ได้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนได้ดีเยี่ยมสอนได้สุดยอดทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายด้วยเวลาอ่านหนังสือทุกครั้งเวลาไหนที่อาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะล้าบ้างก็มองภาพหลวงพ่อก็จะเกิดกำลังใจว่าหลวงพ่อนี่เหน็ดเหนื่อยสร้างวัดมาลำบากมากกว่าเราตั้งเยอะเราเนี่ยมาอยู่อาศัยท่านแล้วเนี่ยมาอยู่ในวัดของท่านแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวเราให้ได้เมื่อเราเรียนบาลีได้แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเกียรติยศของหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายต่อ

0: ต่อไปสันโตเจวะปานีโตจาติสันโตเจวะปานีโตเจวะนาสิตะโกอัพโภกิโนปาดิโกอาวีนิโกนัตถิทัสสะโอราลิกัสสะ
1: ขอให้เราเนี่ยได้ประโยคก้าวหน้าหลวงอธิญาณจิตตลอดซึ่งแต่ละประโยคที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องอาศัยความเพียรดวงปัญญาแล้วก็บุญวาสนาสั่งสมมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีทุกประโยคร
2: ายชื่อผู้สอบประโยคบาลีชั้นประโยคปท.9ได้ในสนามหลวงพ.ศ. 2568มีดังต่อไปนี้48สมณเณรธนาวัฒน์จันเผือกวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
1: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้บุญวาสนาหรืออะไรก็ทำให้หลวงพี่นั้นได้ผ่านพระบาลีเนี่ยตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค 9ไม่ได้ตกแล้วก็ไม่ได้ซ่อมเลยเป็นความสำเร็จที่ทั้งหมู่กุฏิดีใจทั้งวัดดีใจและหลวงพ่อก็ดีใจที่เราสอบได้ปริธรรม9ประโยคแล้วก็ได้เป็นนาคหลวงความปลื้มปีติเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยว่ามากขนาดไหนครับ
3: ลุ้นอยู่ดูถ่ายทอดสดแล้วแบบโอ้โหแบบดีใจมากครับโอ้โหท่านทำได้ท่านทำได้จริงเนี่ยที่สุดของครอบครัวแล้วก็เป็นเกียรติประวัติที่ได้เป็นนาคหลวง
4: นาคหลวงคือผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุกวันขึ้น8ค่ำเดือน8ของทุกๆปีนาคหลวงนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือชนิดแรกพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการข้าราชบริพารที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทที่2คือสามเณรที่สอบไล่ได้ปริยัติธรรม9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นนาคหลวงนาคหลวงนี้เรียกว่านาคหลวงสายปริยัติธรรม
1: เราเนี่ยตั้งใจจะอุทิศชีวิตอยู่แล้วด้วยเหมือนกับเพื่อนๆของเราเพื่อนของเราเนี่ยก็ตั้งใจอุทิศชีวิตกันไปแม้แต่ตัวของหลวงพี่เองเนี่ยก็ตั้งใจจะอุทิศชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพอถึงเวลาเข้าอุปสมบทเนี่ยก็ทำใจให้เป็นสมาธิก็ทำใจนิ่งๆตอนบวชกล่าวคำขอบวชสังคำบันเตอุปสมทังยาจามะกล่าวไปก็นึกถึงบุพการีนึกถึงภาพของโยมพ่อโยมแม่นึกถึงภาพคณะญาติอธิษฐานจิตว่าขอให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้มีส่วนในบุญของหลวงพี่ด้วยระหว่างที่พระกรรมวาจาท่านได้กล่าวคำยัตติเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ปลื้มปิติใจไปด้วยใจมันก็เป็นสมาธิใจเรามันก็นิ่งเราก็มีความสุขที่เราได้อุปสมบทเป็นพระก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดว่าเวลานี้ได้มาถึงแล้วเวลาที่เราได้บวชเป็นพระเนี่ยมาถึงแล้วเราได้บวชเป็นพระแล้วเราเนี่ยรอเวลานี้มานานแล้วบัดนี้ความเสด็จของเรานั้นได้มาถึงเราแล้วก็มีความปลื้มปีติใจแบบบอกไม่ถูกเลย
3: ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องบวชที่วัดพระแก้วบอกว่าขอบวชอุทิศชีวิตอยู่ต่อได้นะโยมแม่ค่ะก็รู้สึกปลื้ม

0: รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้ถวายลูกให้กับพระศาสนามั่นใจได้ว่าเราอ่ะมีที่พึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เจริญพรน้องสามเณรทุกรูปนะตอนค่ำวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาสัมพันธ์ของเรากัน
2: เมื่อได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงแล้วก็ได้มีความตั้งใจว่าอยากจะนำความรู้พระบาลีเนี่ยไปบอกไปสอนต่อก็จะเป็นการสอนพระบาลีรุ่นน้องต่อเป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้น้องเนนเนี่ยได้รู้ถึงความสำคัญของพระบาลีเหมือนอย่างเราบ้างให้น้องเนนเนี่ยได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้นำคำสอนพระบาลีเนี่ยไปเผยแผ่แด่ชาวโลกบ้างไหนลองแปลให้หลวงพี่ฟังหน่อยสิ
3: พุทธวาทรงสดับแล้วประกาศทุกคำ
1: ซึ่งอะไร
3: ซึ่งคู่แห่งภาษาโด
2: ยแล้วก็อยากจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้น้องเนนนั้นได้ก้าวมาถึงจุดของเราบ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยที่ได้มาถึงจุดนี้

หลวงพ่อก็จะตอกย้ำไว้ตลอดสำหรับผู้ที่สอบได้ปริธรรม9ประโยคท่านจะตอกย้ำทุกครั้งเลยว่าจบประโยค9แล้วก็ต้องเอาประโยค10ต่อซึ่งคำว่าประโยค10ในที่นี้ก็หมายถึงว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเมื่อเราบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงปฏิเวทคือการรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราถึงพร้อมทั้ง3ปอนี้แล้วเวลาเราจะไปบอกไปสอนเนี่ยก็จะทำให้คุณโยมทุกท่านเนี่ยเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งตัวเองและชาวโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่เมื่อจบประโยค9แล้วก็จะตั้งใจต่อประโยค10ก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้สมความปรารถนาให้สมเป้าหมายที่ได้บวชมาเป็นพระภิกษุในครั้งนี้ต่อไปการศึกษาพระบาลีนั้นแม้ว่าจะยากก็จริงแต่ว่ายากแบบพอสู้ถ้าเราสู้เราก็ทำได้การศึกษาพระบาลีนั้นไม่ใช่เพียงแต่เกิดประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นแต่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ศึกษาพระบาลีต่อไปอย่างมีความสุข

0: คิดดีนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่อาจช่วยให้เรานั้นพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยซึ่งในเรื่องนี้คุณครูมิใหญ่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้เรานึกถึงมหาปูชนียอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าถึงสรณะภายในได้ท่านคือใครไปฟังกันค่ะ
1: ให้ทุกๆคนนึกถึงภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้านึกได้บางส่วนก็นึกบางส่วนถ้านึกได้ทั้งหมดก็นึกทั้งหมดหรือจะนึกเป็นโครงๆไปก่อนก็ได้จะมืดทั้งหมดหรือมืดบางส่วนก็ไม่เป็นไรพอใจเราเริ่มคุ้นเคยและเริ่มหยุดนิ่งแล้วภาพท่านก็จะเริ่มสว่างเริ่มจากสว่างทีละส่วนก่อนพอใจหยุดนิ่งได้มากขึ้นก็จะสว่างทั้งหมดมีสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ทั้งวันเพราะเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเราและลงแก้ไขเราอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายง่ายอย่างที่เราคิดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

ู้ชมคะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารท่านคือมหาปูชนียาจารย์ที่เราควรระลึกนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเพราะท่านมีอานุภาพอันมหาศาลไม่มีประมาณและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเรานั่นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จดังนั้นเราต้องหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาชี้บอกหนทางสว่างไว้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหน
จึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับปรุงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนลงไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์

แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งแกล่วแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรามีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่ง

ธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิไปหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดจนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเดียวเรียกว่ากายธรรม
กายดั้งเดิมนี้จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาขอบกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์นะที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องไปเรียนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติโอนหลังวิชาที่สองจุดตัวปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆ
เอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ข้าพเจ้ามรรคผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นอวิชชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ

จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสาม

ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายจำรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพ

ภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรม

ทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบในการทำความดีภาพบรรยากาศความสุขและการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังซึ่งจัดขึ้นณโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเขตสายไหมกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและวิถีชาวพุทธที่ดีงามให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน 1,300 กว่าคนโดยได้รับเกียรติจากดร.สิริพรสรีวงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานส่วนคุณครูปุญชรัตน์ณัฐนานนท์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยภายในค่ายน้องๆ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมากมายที่สนุกสนานสอดแทรกด้วยสาระธรรมทั้งอย่างได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อใจดีมีสติชีวิตนี้มีพลังโดยพระอาจารย์วีรชาติมเหสกโขจากชมรมพุทธศาสตร์สากลที่ท่านได้เมตตาเทศนาในเรื่องของศีล5สัมมาทิฏฐิและเรื่องนรกสวรรค์ก่อนที่จะได้ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปโดยบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะพี่ๆทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลได้สอดแทรกความรู้คู่ความสนุกสนานทำให้น้องๆเยาวชนสามารถซึมซับหลักธรรมคำสอนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียจัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะแม้สภาพอากาศในนครซิดนีย์จะหนาวเย็นและมีลมหนาวประมาณ10องศาเซลเซียสแต่หัวใจของเหล่ากัลยาณมิตรกลับอบอุ่นด้วยเปลวไฟแห่งศรัทธาโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมจากทางบ้านอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและนำสั่งสมความสุขภายในด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระมหาโอรันอัคควิโชได้นำอารัธนาศีล5เพื่อบริสุทธิ์กายวาจาใจก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญนั่นคือพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรสาครอินทิสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตโคมประทีปและจุดประทีปส่งต่อพลังบุญให้กับประธานเอกและเหล่าสาธุชนที่ได้ร่วมกันจุดโคมประทีป108ดวงสว่างสวายรอบโบสถ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

จากนั้นได้ร่วมกันตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ด้วยความเคารพ บูชาพร้อมส่งเสียงสวดมนต์บทอิติปิโสร่วมกัน3รอบและปิดท้ายด้วยการอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและถ่ายภาพประวัติศาสตร์แห่งความสุขร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาแม้จะอยู่ต่างแดนสำหรับกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนจะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายเทียนสำหรับหล่อเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรพรเทพกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรลูกบุญเสริมเรืองนภาพรเป็นประธานบุญพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานถวายเทียนพรรษานอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสาธิตกัลยาณมิตรสุนภาและครอบครัวสมทรัพย์เป็นประธานพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติจากนั้นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นเป็นพิธีแห่เทียนพรรษาตามประเพณีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีถวายในลำดับต่อไปในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษานำโดยกัลยาณมิตรณทีกัลยาณมิตรแดนธีระตั้งพิสุทธิพงษากัลยาณมิตรไบรอันกัลยาณมิตรอรุณวันกัลยาณมิตรแคทเธอรีนกัลยาณมิตรภควันกัลยาณมิตรบันนี่และกัลยาณมิตรณัฐวันแม็กเควนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒน์และกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรวันเพ็ญและกัลยาณมิตรสมยศช่างโทรเลขเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมทนียกถาเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทำสมาธิภาวนาตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวท้องถิ่นที่ไม่เพียงแต่ต้องการสื่อสารภาษาไทยได้เท่านั้นแต่ยังต้องการซึมซับและเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ผลชาดกชาดกว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้ในสมัยพุทธกาลนั้นชนชาวอารยันได้ปกแผ่ความไพศาลแห่งอำนาจไปกว่าครึ่งชมพูทวีปมีโกศลรัฐเป็นมหาอาณาจักรและสาวัตถีเป็นนครหลวงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับเจริญพระธรรมเทศนาชาดกเกือบ500ประชาติณเมืองนี้นอกฤดูพรรษาหนึ่งก่อนที่เหล่าภิกษุสงฆ์จะออกจาริกไปเผยแพร่พระพุทธธรรมตามนิคมแว่นแคว้นต่างๆชาวพระนครก็มักกราบอาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จรับภัตตาหารที่บ้านเรือนตนอยู่ไม่ได้ขาดครั้งหนึ่งทรงรับนิมนต์คหบดีเจ้าของสวนผลไม้จึงเสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์ไปตามการอาราธนานั้นชาวสวนผลไม้จัดพระพุทธอาสนะให้พระพุทธองค์ประทับภายในเคหสถานของตนพร้อมกับพระเถระผู้ใหญ
1: ่กราบอาราธนาพระสมณะโคดมและพระเถระผู้มีอายุเข้าในเรือนให้ข้าพเจ้าได้ถวายภัตตาหารอันประณีตบนพุทธอาสน์และอาสนะสงฆ์เถิดส่วนพระภิกษุที่ตามเสด็จมานั้นข้าพเจ้าขออาราธนาท่านตามคนสวนของข้าไปอีกด้านของบ้านเถิด
0: เจริญพร
2: นิมนต์ทางนี้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมได้จัดเตรียมอาสนะและภัตตาหารเอาไว้สำหรับพระคุณเจ้าแล้ว
3: สวนของท่านนี่ช่างร่มรื่นดีแท
2: ้ขอรับพระคุณเจ้า
0: ที่นั่นเป็นสวนผลไม้อันร่มรื่นและสนอสดด้วยเสียงนกน้อยขับขานชวนสำราญใจอยู่ทั่วบริเวณ
1: อาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าที่อาสนะอันเรียงรายอยู่ในสวนผลไม้เพื่อรับภัตตาหารแต่บัดนี้เถิด
0: ครั้งนั้นภิกษุจากพระเชตวันมหาวิหารได้รับความสะดวกมิบกพร่องสิ่งใดทั้งอาหารคาวหวานน้ำมันหอมและผลไม้เลิศรสซึ่งดูจะเลิศกว่าสวนผลไม้ใดๆที่ได้ลิ้มลองมาจึงอดไม่ได้ที่จะถามความเป็นมาของผลไม้เหล่านั้นกับหนุ่มคนสวน
3: โยมผลไม้เหล่านี้โยมนำมาจากที่ใดกันเล่าใครเป็นผู้ดูแลหรือ
4: นั่นสิโยมปกติธรรมดาในจำนวนผลไม้ต้องมีรสฝาดบ้างขมบ้างเปรี้ยวบ้างแต่ผลไม้เหล่านี้กลับมีรสหวานฉ่ำทั้งสิ้น
1: กราบเรียนพระคุณเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็ได้คนดูแลสวนผู้นี้คอยดูแลเอาใจใส่มิได้ขาดขอรับ
4: โยมมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสวนผลไม้เหล่านี้เป็นพิเศษหรือถึงได้ออกมาหวานฉ่ำเช่นนี้ทุกผล
2: กราบเรียนพระคุณเจ้ากระผมไม่ได้มีเคล็ดลับอันใดมีแต่ความรู้เรื่องผลไม้ที่ตกทอดมาเท่านั้นหากพระคุณเจ้าสนใจกระผมจักนำพาพระคุณเจ้าเดินชมสวนผลไม้หลังจากพระคุณเจ้าฉันภัตตาหารเหล่านี้เสร็จแล้ว
3: ก็ดีเหมือนกันอาตมาก็อยากจะเปิดหูเปิดตารู้เรื่องผลไม้บ้าง
0: ความสามารถเป็นเลิศในการดูผลไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะติดอยู่ปลายกิ่งบนต้นสูงลิ่วหรืออยู่ในร่มใบบังหากสายตายังมองเห็นก็จะบอกอายุสีกลิ่นและวิธีบริโภคได้ทุกอย่างเป็นที่เจริญปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมาก
3: โอ้โหผลไม้เต็มไปหมดเลยช่างออกผลอุดมสมบูรณ์ดีเหลือเกินไม่น่าเชื่อเลย
4: นั่นน่ะสิโยมช่างเก่งสมดังคำที่ท่านคหบดีกล่าวไว้จริงๆน่าทึ่งมากเจริญปัญญาแก่พวกอาตมาโดยแท
2: ้หาไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมก็แค่คนสวนธรรมดาหาได้เก่งกาจอะไรหรอกขอรับ
4: โยมเนี่ยช่างถ่อมตนจริงๆเลยนะ
0: ภิกษุบางกลุ่มอัศจรรย์ในความสามารถของคนดูแลสวนจึงเรียนรู้วิชาพิเศษนี้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ได้เก็บผลไม้กลับไปเป็นของขบฉันแต่อย่างใดกลับเป็นสุขในกุศลเจตนาที่ได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้อย่างอิ่มเอิบใจจนได้เวลาพระพุทธองค์เสด็จกลับพระอาราม
3: วันนี้ต้องขอบใจท่านมากนะที่ช่วยให้พวกอาตมาได้เจริญปัญญากันอย่างมากจริง
2: ๆมิเป็นไรไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าควรกระทำอยู่แล้ว
0: กระทั่งเมื่อเหล่าภิกษุตามเสด็จกลับพระเชตวันก็ยังมีบางรูปสนทนากันต่อในเรื่องความเก่งเป็นพิเศษของคนสวน
3: โยมหนุ่มคนสวนผู้นั้นช่างเก่งจริงๆเลยนะท่านดูแลสวนผลไม้ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ละผลก็ดูสวยงาม เลิศรสจริงๆ
4: ใช่โยมหนุ่มคนนั้นช่างเชี่ยวชาญเรื่องผลไม้รากไม้ซะเหลือเกินไม่เช่นนั้นคงไม่ปลูกผลไม้ให้ได้รสเลิศขนาดนี้
5: ใช่ข้าก็คิดเช่นนั้นน่ะเหมือนพวกท่าน
0: ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลสวนผลไม้ของคนสวนหนุ่มเป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุที่ได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปในครั้งนั้นจนนำกลับมาสาธยายเล่าขานพร้อมทั้งสรรเสริญแก่เหล่าภิกษุรูปอื่นๆที่ไม่ได้ตามเสด็จไปได้ฟังกันอย่างทั่วหน้าน
3: ี่ท่านวันนี้ที่ข้าได้ติดตามพระพุทธองค์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของขหบดีนั้นนะผลไม้ลูกสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแถมรสชาติก็หอมหวานจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย
6: จริงหรือท่าน
4: นี่ถ้าท่านได้เห็นกับตานะรับรองว่าท่านต้องชอบแน่ๆเลย
6: อะไรจะขนาดนั้นท่านพูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็แค่สวนผลไม้ธรรมดามีมากมายตั้งหลายสวนมันก็เหมือนกันทั้งนั้น
3: แต่ที่สวนนี้นะไม่เหมือนกับที่สวนอื่นๆเลยนะท่านเพราะมีคนสวนหนุ่มที่มีภูมิความรู้เชี่ยวชาญเรื่องผลไม้เป็นอย่างดีไม่ว่าผลไม้ลูกไหนจะอยู่ที่ปลายกิ่งหรือสูงลิบลิ่วหรือว่าอยู่ในร่มใบบังหากสายตาเขามองเห็นแล้วล่ะก็เขาก็จะบอกได้ในทันทีเลยว่าผลไม้นั้นน่ะอายุเท่าไรรสชาติเป็นอย่างไรสีข้างในนั้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็เหมาะแก่การบริโภคแล้วหรือไม
6: ่โอ้โหช่างน่าอัศจรรย์โดยแท
0: ้มีคนมีภูมิความรู้เรื่องผลไม้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเชียวหรือท่านเรื่องเล่าดังนี้เมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ทรงสดับก็มีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุทั้งหลายตระหนักถึงการใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทรงระลึกพระชาติครั้งเก่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตก็มีผู้รู้เรื่องผลไม้และนำชีวิตคนจำนวนมากรอดตายมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสผลชาดกด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณขึ้นดังนี้ในการก่อนยังมีนายกองหนุ่มซึ่งคุมคน500กองเกวียนจากนครพาราณสีบรรทุกสินค้าไปยังต่างถิ่นการจัดกระบวนดูรัดกุมเข้มแข็งยิ่งใกล้ป่าชายแดนก็ยิ่งดูระวังตัวมากขึ้น
7: หยุดก่อนทุกคนเรียกพวกเรามาประชุมกันให้หมดก่อนที่เราจะผ่านป่านี้กันไปเถอะเหตุที่ข้าต้องให้กองเกวียนหยุดแล้วเรียกทุกคนมาประชุมกันทั้งหมดก็เพราะว่าป่าเขียวขจีที่กำลังจะผ่านเข้าไปข้างหน้านั้นน่ะเป็นป่าแห่งพิษบางชนิดมีพิษที่ใบบางชนิดมีพิษที่ยางในกิ่งก้านหลายต้นมีพิษที่ดอกแม้เด็ดดมเข้าไปอาจหน้ามืดตามัวถึงกับบอดได้ข้าอยากให้พวกเราทุกคนระวังตัวกันเป็นพิเศษอย่าแตะต้องผลไม้หรือว่าพืชใดๆในป่าให้กินแต่อาหารเสบียงที่เราขนมาเท่านั้น

0: หากใครมีข้อสงสัยให้มาถามข้าได้
1: เมื่อประชุมเสร็จต่างก็พากันกลับไปประจำยังเกวียนและปฏิบัติหน้าที่ของตน
2: นายท่านเขาสั่งอะไรไว้อย่าลืมเสียละไอ้หนุ่ม
3: แหมข้าไม่ได้ตะกละหรอกนะเห็นแบบนี้ข้าก็กลัวตายนะเว้ยยิ่งนายสั่งกำชับแบบนี้ด้วยอย่าห่วงเลยนะ
1: กองเกวียนหลายขบวนเคยผ่านเข้ามาแต่น้อยรายจะผ่านพ้นประตูป่าออกไปยังเมืองใหญ่ได้เพราะมักเก็บกินผลไม้พิษที่จะผลิตผลมากมายออกยั่วยวนอยู่ตลอดทางแต่กองเกวียนที่มีนายกองหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดเป็นหัวหน้าขบวนนี้ก็สามารถผ่านดงพิษมาได้โดยสวัสดิภาพเพราะเขาผู้นี้ปฏิบัติตามคำสอนอันตกทอดมาของตระกูลอย่างเคร่งครัดและอบรมบริวารให้รักษาวินัยอยู่เสมอนั่นเองอันวิสัยปัญญาชนนั้นแม้ผ่านอุปสรรคมาได้ก็ย่อมระมัดระวังอยู่เช่นเดิม
0: เอ๊ข้างหน้าเป็นดงมะม่วงน่ากลัวจริงๆหยุดกองเกวียนก่อนดีกว่าพวกเราหยุดขบวนก่อน
1: เมื่อนายกองลงจากหลังม้าแล้วจึงพูดกับมันว่า
0: เจ้าม้าเอ๋ยเจ้าเองก็อย่าเผลอใจเห็นกับความอยากล่ะจะตายไม่รู้ตัวนะ
1: เมื่อขบวนหยุดนายกองก็เรียกทุกคนมาประชุมกันเหมือนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ
0: เราผ่านดงพิษใหญ่มาอย่างปลอดภัยถึงบัดเนี้ยแม้เห็นป่ามะม่วงดกดื่นล้วนแต่งตึงน่ากินก็อย่าวางใจเพราะบริเวณเนี้ยใกล้หมู่บ้านมากแล้วต้นมะม่วงก็ไม่สูงนักแต่กลับไม่มีชาวบ้านผู้ใดหรือใครมาเก็บผลไปกินปล่อยไว้จนดกดื่นแบบเนี้ยน่าสงสัยถึงมันจะมีผิวเปลี่ยนเปล่าแต่งตึงใกล้สุกน่ากินสักเพียงไรก็ตามหากไม่จำเป็นอย่าเข้าใกล้มะม่วงทุกต้นและอย่านำผลมันมากินเด็ดขาด
3: อุ้ยหน้ามัมจังนี่ท่านนายไม่สั่งห้ามไว้ละก็น่าดูเสียละใช่ข้าจะเด็ดมาทำมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยทำมะม่วงแบบเนี้ยอุ้ยพูดแล้วก็อยากกินจริงๆเลยน่ากินมาก
2: เฮ้ยอย่านะเว้ยนายสั่งห้ามแบบนี้แล้วอย่าได้ฝ่าฝืนกินเชียว
3: เอาหน้าพวกข้าก็แค่พูดไปเท่านั้นแหละไม่ได้คิดจะเด็ดมากินซะจริงๆซะหน่อยแต่ข้าว่านะไม่น่าจะมีพิษในมะม่วงอีกหรอกก็พวกเราผ่านดงไม้มีพิษกันมาแล้วนี่นะคำสั่งของนายคือคำขาดนะเว้ยอย่าได้คิดแตะเชียวเดี๋ยวจะโดนนะเนี่ย
1: แต่คนหมู่มากย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดา
3: สบโอกาสข้าละขอสักผลละกันอดใจไม่ไหวแล้วเว้ยเดินมาตั้งไกลหิวจะตายอยู่แล้ว
2: เฮ้ยอย่าเชียวนะเห็นผิวมันสวยๆเนียนๆอย่างนี้ก็เถอะขาดตายได้นะไอ้หนุ่ม
3: แม่อย่ามาอิจฉาข้าหน่อยเลยนะขอร้องเถอะเต็งตึงแบบเนี้ยรสชาติหอมหวานมันอร่อยแน่ไม่เชื่อเดี๋ยวข้าจะกินให้ดู
1: ทันทีที่นายตะกะกลืนมะม่วงลงคอความหวานมันที่กลางลิ้นก็กลายเป็นกรดทิพทะลวงลงช่องท้องถึงกับร้องโหยโหนอย่างเจ็บปวดทรมานล้มลงชักดิ้นชักงออย่างน่าตกใจ
3: เฮ้ยตายแล้วช่วยด้วย
4: เฮ้ยใครก็ได้รีบไปเอายาล้างพิษจากนายกองมาเร็ว
1: แต่เดชบุญโชคยังเข้าข้างที่นายกองเกวียนเอายาล้างพิษมากรอกปากนายตะกะได้ทันเวลา
4: เอ๊ะนั่นไงล่ะข้าเตือนเองแล้วก็ไม่เชื่อถ้านายกองมาไม่ทันแล้วก็เองน่ะได้ไปหายมบาลแน่ๆเตือนแล้วก็ไม่ฟัง
0: เห็นโทษของการไม่ยับยั้งชั่งใจหรือยังจำไว้เถอะว่าไม่มีสิ่งสวยงามใดไร้พิษเจือปนอยู่ต่อไปจงอย่าได้ประมาทอีก
3: เข้าใจแล้วท่านนายกองต่อไปนี้ข้าจะไม่ขัดคำสั่งนายกองอีกแล้ว
1: ชาวขบวนเกวียนตกใจกับมะม่วงพิษไม่ทันหายหน่วยคุ้มครองก็แจ้งข่าวใหม่ให้ตื่นเต้นกันอีก
5: ท่านนายกองพวกเราจับชาวบ้านได้2คนเป็นพวกชกชิงทรัพย์ที่ทำอยู่เป็นนิดเลยล่ะในดงมะม่วงมีพิษแห่งนี้นี่แหละจะให้ข้าจัดการกับพวกชาวบ้านเยี่ยงไรดีท่านนายกอง
1: เมื่อนายกองเห็นชาวบ้านทั้ง2ก็ต้องแปลกใจเพราะชาวบ้านทั้งสองนั้นแต่งกายเกินฐานะโจรฉกชิงทรัพย์ทั่วไปจึงคาดคั้นเอาความจริงจนโจรทั้งสองยอมรับสารภาพ
6: พวกเราเอามะม่วงพิษนี่มาขยายพันธุ์ไว้เองล่ะ
4: ใครผ่านมาถึงฤดูของมันก็มักจะเก็บกินแล้วก็มักจะไม่มีคนรอ

0: ไม่ได้สักรายพวกเราแค่มาเฝ้าดูจนทุกคนตายสนิทเท่านั้น
1: พวกเราก็แค่ดูทุกคนตายอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยชวนกันมาเก็บทรัพย์กลับไปหมู่บ้านของเราก็แค่นั้นเอง
0: อ๋อแต่พวกเราไม่ได้เอาไปเปล่าๆนะท่านพวกเราก็มีตอบแทนด้วยการนำศพฝังในดงมะม่วงให้นะโอ้ยใจบุญนะเนี่ย
1: หมู่บ้านในหมู่บ้านของเราก็อาศัยทรัพย์ที่หาได้แบบนี้สุขสบายกันมากมานานแล้ว
0: แล้วก็ไม่เคยมีใครรอดเพิ่งจะมีก็ครั้งนี้นี่แหละว่าแต่ท่านเถอะรู้ได้ไงว่ามะม่วงเนี่ยมีพิษกินไม่ได้
2: เพราะว่าแถวนี้ใกล้หมู่บ้านและยังต้นมะม่วงเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ยังมีลูกดกโดยที่พวกท่านไม่ได้เก็บเลยแสดงว่าต้องมีพิษแน่ๆ
3: จบการบอกเล่านายกองเกวียนก็ยกธรรมะข้อเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาอธิบายอีกทั้งให้ปวารณารับศีลของคฤหัสถ์ไปปฏิบัติแลกกับอิสรภาพ
2: หากเราไร้ศีลสัตว์เช่นเจ้าป่าเนี่ยก็คงต้องตายด้วยดาบไปแล้วฉะนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติรักษาศีลให้จงดี
0: พวกเราสำนึกผิดแล้วต่อไปพวกเราจะไม่ทำเช่นนี้อีกขอท่านจงวางใจ
3: สติปัญญาและประสบการณ์อันดีของผู้นำนั้นเมื่อได้รวมกันเข้ากับน้ำใจอันกว้างขวางแล้วย่อมสร้างกุศลกรรมไว้กับแผ่นดินได้ทุกขณะดังเช่นเหตุการณ์นี้ต่อแต่นั้นมาชายแดนพาราณสีก็ไม่มีผลไม้พิษฆ่าชีวิตชาวขบวนเกวียนใดๆอีกเลยพวกมันถูกโค่นทำลายหมดสิ้นชาวบ้านใจบาปล้วนหันมาประกอบสรรมาชีพกันทั่วหน้าบางทีกองเกวียนสินค้าบางขบวนก็อาจเป็นพวกเขาบางก็เป็นได้เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสผลชาดกเสร็จก็ให้พระคาถาประจำชาดกว่าบริวารในกองเกวียนได้กำเนิดเป็นพุทธบริษัทส่วนหนุ่มนายกองเกวียนสวยพระชาติเป็นเราตถาคตชะนี้แหละนายังรุโขทุรารุโขนปิขามโตอารกาอาการเกณะชานามินายังสาธุพโลทุโมต้นไม้นี้

ันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ใต้นะไปพบกับงานบุญนานาชาติซึ่งมี5บิ๊กบุญเป็นงานบุพเพเปตพีนานาชาติจัดตลอดต่อเนื่องกันมา13ปีแล้วก็มีงานตักบาตร 10,000 รูปนะซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แหละอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ก่อนที่จะไปชมแล้วก็รับฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกริ่นมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้พาพวกเราไปฟังทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ซึ่งวันนี้ก็เป็นจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าประเรียนธรรม9ประโยคมาถวายหลวงพ่อชื่อตอนว่าลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้ว
1: ครับใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: ายอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 0 7 2ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

ในปีที่ผ่านมาครูใหญ่เนียนโดยเฉพาะโบมีบุญนั้นจึงจะมีโอกาสศึกษาพระบาลีมีบุญน้อยแม้แต่คำว่าพระบาลีก็ไม่มีโอกาสได้ยินดังนั้นใครที่ได้ศึกษาพระบาลีซึ่งเก็บรักษาคำสอนพระบรมศาสดาไว้คนผู้นั้นถือว่ามีบุญญาธิการที่สั่งสมมานับพบชาติไปทั่วชาวโลกปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 ล้านคนแต่ผู้ที่จะมาศึกษาพระบาลีนั้นเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นโอลี่เลยมีไม่มากเลยส่วนใหญ่จะไปศึกษาวิชาธรรมาหากินธรรมาเลี้ยงชีพวิชาครองเรือนก็จะมีเฉพาะลูกๆที่มีบารมีแก่กล้าสามารถแบกสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในหน้าของผู้มีบุญทำให้ได้มาเรียนนี่นะจ๊ะเพราะนักผู้มาเรียนพระบาลีในคนจะมีความปลื้มปิติยินดีและมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะจ๊ะที่ได้มาเรียนเนี่ยดังนั้นมาเรียนแล้วก็ต้องสอบให้ได้ใช่เรียนได้แต่ไม่ยอมสอบให้ได้ก็แกล้งสอบไม่ได้งั้นนะ

บารีนี้จึงเหมือนกับการที่เราได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าตลอดเวลาเมื่อโลกมีปริยัติธรรมที่สูงขึ้นแล้วคุณธรรมก็ต้องสูงขึ้นตามด้วยเรายิ่งต้องมีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเพื่อเป็นพระที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปจะให้ปริยัติธรรมที่ได้มานั้นเป็นประดุจตอของวัฏฏะที่ขีดขวางหนทางไปสู่การขจัดกิเลสเรียกว่าตอวัตตะเนาะและอย่าได้เกิดวันนั้นที่ติว่าเราได้เป็นบริยธรรมสูงๆแล้วเรามีความรู้มากกว่าใครๆทั้งสิ้นถ้าเรายิ่งเรามีบริยธรรมสูงขึ้นเรายิ่งต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพิ่มขึ้นอ่อนน้อมป่ะจ๊ะอ่อนน้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีงามกับเพื่อนสาธมิกอื่นๆด้วยคือยิ่งเราศึกษาพระบารีจะเราก็ยิ่งต้องละเอียดยิ่งบริสุทธิ์เยือกเย็นยิ่งมีปิติสุขเพิ่มขึ้นจากการศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติตามด้วยครูวิญญาณลูกๆทุกรูปทุกคนทุกชั้นปีสอบยกชั้นให้ได้เลยนะจ๊ะคำว่ายกชั้นเนี่ยเราได้ยินมาหลายสิบปีแล้วเอาให้ได้รออีกไม่นานเท่านั้นแหละรออีกไม่นานจ้ะ

มาฟังจดหมายจากพระลูกชายดีกว่าผู้คว้าบัตรก้ามาถวายพระพ่อตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อปลื้มใจโมบอกรุ่นเปิดรายการด้วยสุดยอดภาษาจ้า

0: องค์นี้นะสาธุจ้ะรับบุญยกองภาวนาสำนักองค์ทางครับนี่เนาะเออเก่งอะไรอายุถึงแล้วเหรอโอ้เหมือนดัง16ทูตใช่หลวงพ่อครับผมหลงรักภาษาบาลีแบบหมดหัวใจโอ้โหเสียงอื้อผมจะสอบผ่านปตศิงแต่ภาษา5แล้วครับ
1: สา
0: ธุแต่ตอนนั้นหลวงพ่อมีโครงการปฏิบัติธรรมระยะยาวคัตหารร้อยผมอยากบวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายเลยวางพระบาลีไว้ก่อนจนหนึ่งหลวงพ่อเมตตาอนุญาตให้พระชุดปฏิบัติธรรมเรียนบาลีได้ผมจึงรีบสมัครสอบทันที
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ผมเรียนภาษาบาลีเพราะหลงรักในพระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมอ่านหนังสือด้วยตัวเองจนสามารถสอบผ่านปต.5ถึง8รวดเดียวแบบไม่ล่วงเลยครับโอ้เก่งนะเพราะภารกิจหลักที่ผมรักคือการนั่งสมาธินั่งสมาธิเป็นอันดับหนึ่งส่วนภารกิจรองที่ผมเลิกคือการนั่งอ่านบาลีโอ้โหนี่ชีวิตจิตวิญญาณเป็นพระเลยเนี่ยเป็นสมณะเลยเนี่ยเคล็ดลับผมมีสองคำคือหนึ่งขยันสองต่อเนื่องไม่ใช่ขยันก็ยอกขยักแต่ขยันต่อเนื่องดูสินี่ขณะจะถ่ายภาพยังหลับตาดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ก็ดูพระบาลีนี่โหลืมตาเมื่อไหร่ดูพระบาลีนี่นะหลับตาดูพระภายในแต่นั่งอ่านบาลีทีไรก็ตั้งเป้าหมายไว้หลายๆหน้าปักหลักยาวๆไปไม่ลุกจนกว่าจะจบตอนเพราะเห็นเพื่อนหลายรูปพอลุกไปแล้วก็ไปรับไม่ค่อยกลับมาอ่านต่อผมจึงตั้งใจทำความเพียรแบบยิ่งยวดไม่ยิ่งหย่อนเอาให้มันยอดเยี่ยมให้ได
1: ้
0: นี่ยิ่งยวดยิ่งหย่อนและยิ่งเยี่ยมเลยแต่พอขึ้นชั้นเตรียมสอบปต.9ท่านนั่นแหละครับดานหินก็โผล่มาทักทายผมปวดสะบักอะไรดูจนปวดสะบักเลยจนขยับตัวแทบไม่ได้ผมอยู่ในท่านั่งไม่ได้เลยเลยทำให้นั่งอ่านบาลีไปบาลีก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้เพราะปวดสะบักขยับตัวไม่ได้นะขยับนิดเดียวก็ปวดจี๊ดราวโดนมีดกรีดผมคิดในใจว่านั่งยังไม่ได้จะเรียนจบปต.9จะยังไงเนี่ยตั้งกระลำพึงเท่านั้นเนาะแต่เราก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อดังก้องในใจออกได้สินะไว้สินะผมจึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่งอ่านไม่ได้เลยไม่ได้มีปัญหาผมก็นอนอ่านซะเลยเออเล่นฉลาดเนี่ยปรากฏว่าได้ผลครับเดี๋ยวแอบไปนอนอ่านกันนะไม่ค่อยมีอาการปวดทรมานผมใช้วิธีนอนอ่านหนังสือแทนในช่วงที่รักษาตัวอยู่5เดือนอาการถึงทุเลาแต่ก็ยังไม่กล้านั่งอ่านนานๆผมจึงนอนอ่านหนังสือเรียนเรื่อยมาจนถึงวันสอบปต.9โอ้นอนดูไปเรื่อยเนาะพอสอบเสร็จปุ๊บยังไม่ประกาศผลด้วย

ซ้ำผมก็สละหนังสือทั้งหมดถวายรุ่นน้องทันทีเพราะผมชัวร์มั่นใจเต็มร้อยว่าต้องผ่านแน่นอนแน่นอนเพราะผมนอนอ่านมาผ่านแน่นอนเหมือนที่นอนอ่านมาแน่ๆเลยเนี่ยและผลก็ออกมาตามที่มั่นใจครับหลวงพ่อครับผมสอบผ่านประโยค9ได้แบบนอนมาเต็มๆเลยครับโอ้โหผมกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้กับผมได้ศึกษาพระบาลีจนสำเร็จโอ้ยปากหวานครับบอกก็เลิฟหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับจะนอนหลับไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังเพลงก้าวนอกกันหน่อยดีกว่า

เดี๋ยวมาต่อรูปที่สองกับผมพระมหาวิชชาสุทธวังโสอังนิพึ่งพระท้อแปดนี่รับบุญอยู่สำนักเผยแผ่ครับนายยกมือสิจ๊ะ

0: แล้วพ่อครับตอนเด็กผมเรียนไม่เก่งเพราะผมไม่ชอบอ่านหนังสือแต่พอได้มาบวชเนที่วัดธรรมกายได้รับการฝึกฝนได้เข้มข้นจนทำให้ใจผมเข้มแข็งพอต้องเข้มข้นเนาะถึงจะเข้มแข็งสมมติการเรียนดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจจนผมได้มาบวชพระในรุ่นบูชาธรรม60ปีหลวงพ่อมาปี2547พอปี2549พระเพื่อนได้ชวนผมนั่งรถกระบะไปเรียนบาลีที่อาคารศรัทธาหลวงพ่อครับพอได้ไปเริ่มเรียนผมคิดว่าภาษาบาลีเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่ที่เหลือยากมากเลยทำไมอ่ะเหมือนกันอ่ะง่ายนิดเดียวที่เหลือมันยากมากมหาปริญญาได้เรียนยากกว่าที่ผมเรียนในมหาลัยอีกหลายจักรขนาดนั้นแต่แรกผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ผมก็อดทนเรียนไปเรื่อยๆซึ่งเทคนิคของผมคือตั้งใจฟังในห้องออกมานอกห้องก็นอนหรือเปล่าไม่รู้นะตั้งใจฟังในห้องกับท่องไวยากรณ์ให้ได้อ๋อตอนที่ผมแทบไม่ได้แตะหนังสือเลยครับเทคนิคนี้ทำให้ผมจบป.โยก3ได้ในปี252และผมคิดว่าป.ต.9คงไกลเกินเอื้อมสำหรับคนอย่างเราแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นตอนยังมีการขึ้นรับพระของขวัญจากหลวงพ่อสำหรับผู้สอบผ่านป.ต. 3ที่สภาผมตื่นเต้นมากตอนกำลังยื่นมือรับอยู่ๆหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่าอายุยังน้อยเรียนได้ป.ต. 9นะลูกนะผมตกใจจนตอบไปทันทีว่าครับหลวงพี่ตอนนั้นผมตื่นเต้นมากเลยจะเรียกหลวงพ่อเป็นหลวงพี่แต่มาตอนนี้หลวงพ่อยังหนุ่มหล่อดูเป็นหลวงพี่จริงๆนะครับแต่ตอนนั้นอาพ่อจริงๆในใจผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แน่ที่จะได้พ.ต. 9จึงปล่อยผ่านไปไม่ได้เรียนบาลีต่ออีกเลยยาวนานถึง11ปีเลยครับแม
1: ่เสียดายจัง
0: เนาะผมก็เลยนึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่อขึ้นมาอีกครั้งผมจึงตัดสินใจกลับมาทุ่มเทเรียนบาลีอย่างจริงจังอีกครั้งโยมอาจารย์ที่สอนบอกให้อ่านวันละห้าหน้าผมก็ต้องสู้กับตัวเองทุกวันเลยบางวันอ่านแค่ได้สองสามประโยคก็รู้สึกเหมือนโดนหนังสือถีบผมมาเลยอะไรจ๊ะมันเป็นอย่างแต่คนอย่างผมไม่ยอมถอยฮึดสู้กับใจตัวเองกลับก็ไปอ่านใหม่แม้จะโดนมาแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยเนาะใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงกว่าจะจบ5หน้าอะไร5หน้าใช้เวลา 6-8 ชั่วโมงอาบชั่วโมงนอนหลับอีก7ชั่วโมงอ่านถึงเที่ยงคืนแทบทุกวันอ่านอีหยังหว่า5หน้าถึงเที่ยงคืนแล้วแถมมาบอกผมใช้ทั้งความเพียรและความสม่ำเสมออุ๊ยมีความเพียรมากเนาะถึงใช้เวลา 2-3 เดือนถึงจะอ่านจบไป1รอบอาจารย์น่าใจตัวเองพร้อมลุยบุหรี่อีกครั้งครับดังนั้นพาไป1ปีผมอ่านจบไปด้วย 3-4 รอบเลยครับโอ้โหเก่งเนาะ

0: ขอผมสอบผ่านพท4ถึง7 4ถึง7 4 5 6 7ได้ต่อเนื่องทุกปีอย่างอัศจรรย์และปีนี้ผมสอบประโยค8ผ่านแล้วอันที่พท8แล้วเนาะกำลังมุ่งมั่นเรียนประโยค9อยู่ที่วัด3พญาผมยังอ่านหนังสือบาลีทุกคืนเหมือนเดิมหลวงพ่อครับผมจะนำพท9ถวายหลวงพ่อให้ได้ครับได้ยินเหมือนกันไหม
1: ได้ยิน
0: ไหนได้ยินว่าไง
1: ผมก็จะนำพท9ถวายได้คร
0: ับได้ยินพร้อมกันนะได้ยินไหม
1: ได้ย
0: ินได้ยินเหมือนกันแล้วเนาะโอ้โหจะพท9มาถวายท่านมุ่งมั่นมากเลยจะเอาพท9มาถวายให้ได้แน่แน่แต่แล้วฟังประโยคนี้ต่อไปสิหลวงพ่อครับจะประโยค9นะครับมันสิยากมากเลยครับโอ้โหพูดให้เห็นใจโอ้ให้ซีฮาร์ดเงี้ยนะต้องซีฮาร์ดเลยเนี่ยหลวงพ่อครับกราบขอพรหลวงพ่อผมสอบผ่านด้วยนะครับโอ้โหเมื่อสอบผ่านประโยค9ภายนอกแล้วผมจะขอมุ่งเรียนประโยค9ภายในต่อไปนะครับโอ้กราบขอบคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมได้บวชสร้างบารมีหลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับจะไว้ใจในการ

อ่ะเปิดเพลงนี้ทวงแชมป์คืนนี่ของแชมป์

ต่อไปก็เป็นรูปที่สามนะจ๊ะกระผมพระมหาก้องพิภพไหนจ๊ะก้องพิภพนี่องค์นี้โอ้โหก้องพิภพธรรมวิสาระโทนี่เรียนทำประโยคเจ็ดแล้วรับไปอยู่สำนักการศึกษาครับนี่หนออ๋อเรียนตั้งแต่เด็กตกใจเลยสาธุหลวงพ่อครับผมบวชเป็นสามเณรแต่อายุ16ปีอ๋อยังวัยรุ่นเนอะและเริ่มเรียนบาลีตามหลัก

0: ถึงวัดมาตลอดตั้งแต่อายุ16นะจ๊ะแต่ถ้าถามตามตรงตอนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเรียนได้ไกลถึงวันนี้เพราะผมรู้ตัวดีว่าเป็นคนความจำไม่ค่อยจะดีบาลีเพียงหน้าเดียวบางครั้งผมต้องใช้เวลาท่องเกือบ1สัปดาห์กว่าจะจำได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยมีเลยคือคำว่ายอมแพ้แล้วการยอมจำนนไม่มีในพจนานุกรมของนักสร้างบารมีครับโอ้ผมเชื่อเสมอว่าถึงจะจำได้ช้ากว่าคนอื่นแต่ถ้ายังท่องต่อไปสักวันหนึ่งก็ต้องจำได้ครับใช่จ้าถ้าเราไม่ยอมแพ้นะจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเป็นสามเณรเดชพิธีพุทธิตาสการะผู้สอบผ่านเปลี่ยนผ่านจอภาพวันนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าสักหนึ่งเราอยากเป็นหนึ่งในพระที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เพราะอยากมีชื่อเสียงแต่ผมอยากทำให้หลวงพ่อภูมิใจครับ
1: สา
0: ธุโอ้สุดยอดเลยผมอยากใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยงานพระศาสนาให้ได้มากที่สุดยิ่งเรียนพระบาลีผมยิ่งค้นพบว่านี่มันไม่ใช่เพียงวิชาสำหรับการสอบแต่เป็นภาษาที่รักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้โอ้ดีจังเลยที่คิดอย่างนี้นะจ๊ะทุกครั้งก่อนเปิดหนังสือพระบาลีขึ้นมาอ่านผมจะกราบหนังสือพระบาลีก่อนเสมอเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่เพียงตำราเรียนเล่มหนึ่งแต่คือมรดกธรรมอันล้ำค่าที่พระบรมศาสดาทรงสืบทอดฝากไว้ให้กับพระสาวกได้ศึกษา
1: สา
0: ธุเจ้าดีมากเลยลูกผมยิ่งรู้สึกเหมือนได้เข้าไปนั่งฟังธรรมใกล้พระพุทธองค์ยิ่งเข้าใจบาลีก็ยิ่งรักยิ่งเรียนก็ยิ่งมีความสุขยิ่งทำให้ผมรักเพศอะไรเพศสมณะมากยิ่งขึ้นเลยครับหลวงพ่อครับแม้ในแต่ละวันจะมีภารกิจรับบุญขององค์กรมากมายบางวันเหนื่อยจนแทบไม่มีแรงโอ้ขนาดนั้นเหรอเอ็งงานเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอไหนพระอาจารย
2: ์
0: งานเยอะไหม
2: ก็มีเยอะครับหลวงพ่อครับแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับ
0: แบ่งเวลาให้เป็น
2: ครับถ้าแบ่งเวลาเป็นก็มีเวลาเสมอครับหลวงพ่อครับ
0: คมพระอาจารย์คมแต่ผมไม่เคยคิดที่จะทิ้งการอ่านพระบาลีเลยครับดีมากจ้ะตั้งแต่ตาเป็นสามเณรหลังรับบุญเสร็จผมมักนั่งท่องบาลีต่อจนถึงตีสองตีสามโอ้แล้วเอาเวลาไหนนอนหลายครั้งอ่านไปต้องไปจนหลับคาหนังสือยังพอมีเหตุผลนะแต่พอตื่นมากำลังเนี่ยเราก็เริ่มอ่านใหม่ทันทีโอ้โหสุดยอดเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครมีเพียงความคิดเดียวคือถ้าเราไม่ยอมแพ้สักวันเราต้องทำได
1: ้
0: ต้องเป็นผู้ชนะจนได้นี่เหตุการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมคือวันที่ผม

สอบเกือบได้ป.ท.6ทั้งที่ตอนนั้นผมมั่นใจมากเลยว่าผมทำข้อสอบได้แต่พอประกาศผลกลับไม่มีชื่อผมผมรีบโทรไปหาโยมแม่ทันทีเลยทั้งน้ำตาคนแรกที่นึกถึงคือโยมแม่นะบอกว่าโยมแม่ลูกพระสอบเกือบได้ครับโอ้โหแต่โยมแม่กลับตอบเพียงสั้นๆว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรสุดยอดเลยเนี่ยศาสนาสอบยังไม่ปิดโลกก็มีโอกาสสอบใหม่

0: ไม่เป็นไรรบมือดังๆให้โยมแม่อีกครั้งหนึ่งแหน่ภาพโยมแม่มาดูสิโยมแม่ผู้คอยให้กำลังใจและสนับสนุนการเรียนภาษาบาลีผมมาโดยตลอดครับโยมแม่ดูอยู่หรือเปล่าครับนี่นะนี่จ้าเอ้ยโยมแม่อยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ที่ภาคใต้ครับหลวงพ่อครับ
0: อ๋อนี่คนตาย
1: ไปทำงานอยู่ที่ภาคใต้ครับ
2: ไปทำงานภาคใต้คนที
0: ่
2: ไหน
1: คนภาคเหนือครับ
2: คนภาคทำงานที่ใต
0: ้ไปทำที่ใต้อ๋อหลังจากสอบไม่ผ่านสิ่งแรกที่ผมทำไม่ใช่การถามว่าทำไมถึงเป็นเราแต่กลับเป็นการเปิดหนังสือพระบาลีอีกครั้งแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสอบไม่ผ่านครั้งนี้ไม่เป็นไรก็แค่สอบใหม่เออเข้าใจคิดดีมากจ้ะถูกต้องจ้ะตราบใดยังมีสนามสอบเราก็จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่เนาะแต่ไม่ต้องเริ่มต้นบ่อยเนาะเอาทีเดียวให้มันได้เลยผมนึกถึงหลวงพ่อสอนเสมอว่าพระบาลีเป็นภาษาของผู้มีบุญแน่นอนว่าก็มีบางวันที่รู้สึกเหนื่อยจนถามตัวเองว่าจะไหวหรือเปล่าเราไม่ได้ไปแบกหามเลยมันไม่ได้หนักอะไรนี่เนาะแต่ทุกครั้งที่เห็นรูปหลวงพ่อความคิดเหล่านั้นก็หายไปทันทีเหลือเพียงเสียงที่บอกตัวเองว่าหลวงพ่อยังไม่เคยท้อแล้วเราในฐานะลูกพระจะท้อได้อย่างไรเพราะคนที่ควรยอมแพ้คือคนที่หยุดเดินไม่ใช่คนล้มโอ้คมนะโอ้ถ้าหยุดเดินถือว่ายอมแพ้แต่นี่เดินต่อแม้จะล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่ผมจะลุกขึ้นมาเปิดหนังสืออีกครั้งหนึ่งครับนี่แสงจากโคมไฟอาจส่องเพียงหน้าหนังสือแต่แสงจากหลวงพ่อโอ้สันนิษฐานสิ
2: ส่องสว่างสวยตลอดไป
0: ส่องสว่างสวยไปถึงหัวใจของผู้ไม่ยอมแพ้คมนี่ละมุ่งมั่นลุยอ่านบาลีทุกคืนครับโอ้คมนะแล้วพ่อครับมาถึงวันนี้ถึงวันนี้ไม่ว่าภารกิจรับบุญจะมากเพียงอะไรผมก็ยังอ่านพระบาลีทุกวันโอ้สุดยอดเลยลูกสุดยอดเพราะเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทช่วงสั้นๆแต่เกิดจากการทำสิ่งที่มุ่งมั่นถูกต้องอย่างต่อเนื่องทุกวันโอ้คมถูกต้องจ้ะนี่รับบุญทุกภารกิจของหมู่คณะเอ๊ะทำไมบางครั้งใส่แว่นบางครั้งไม่ใส
1: ่บางทีมันแพ้แสงครับหลวงพ่
0: อ
1: ถ้าอยู่ในนี้เห็นอยากเห็นหลวงพ่อชัดๆด้วยตาเนื้อครับ
0: โอ้โหรับบุญทุกภารกิจของหมู่คณะควบคู่การเรียนภาษาบาลีไปด้วยครับแต่พ่อครับชีวิตผมไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีครับ
2: จ้า

สิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจไม่แพ้การสอบผ่านคือการได้แบ่งปันวิธีเรียนบาลีให้พระรุ่นน้อง

0: เขาก็คิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งเพราะผมก็เคยคือคนที่เคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนที่เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันเนาะมีพระน้องรูปหนึ่งทำตามจนสอบผ่านได
1: ้
0: นี่จ้ะแล้วกลับมาขอบคุณพร้อมก็บอกว่าช่วยปลดล็อกสิ่งที่ติดมานานผมมีความสุขมากเพราะความรู้ที่ได้รับจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเราส่งต่อให้ผู้อื่นแบ่งปันความรู้ให้เนาะแล้วผมอยากให้หลวงพ่อจำได้ว่าผมคือพระลูกชายที่พร้อมรับใช้งานพระศาสนาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันจำได้สิจ๊ะนี่ไงเจอหน้าขอให้รายงานตัวก็แล้วกันพร้อมทำทุกหน้าที่ตามที่หมู่คณะมอบหมายด้วยความเต็มใจเสมอครับหลวงพ่อครับผมจะนำประโยคก้าวมาถวายหลวงพ่อให้ได้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ผมจะคว้าประโยคก้าวถวายหลวงพ่อนะครับเพื่อไปเรียนต่อก้าวในกับหลวงพ่อครับโอ้โหสุดยอดถือพัดนี้เนี่ยคู่ควรกับเพลงคู่ฟ้าอนันต์การ

0: กับผมสำเนียงภูดลแสงอรุณหรือลูกเนนสติปอ๋อเป็นฝรั่งเหรอ เรียนธรรมโยคเจ็ดจากค่ายจองแชมป์ว่าที่นาคหลวงครับ ไหนใครจะยกมือหน่อยสิจ้า โอ้ลูกเนนสติป นี่ มาจากอเมริกานี่ โอ้โอ้ปทเจ็ดนะ อะไรบวชได้หกปีจะไม่ได้ปทเจ็ดแล้ว
1: ทุกปีคร
0: ับ

0: ตอนแรกที่มาบวชลูกเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเรียนบาลีคืออะไรจนพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรเป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้มาบวชเรียนบาลีที่ค่ายจองแชมป์แต่พอเริ่มเรียนก็ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยหลวงพ่อครับแม้ว่าจะตกใจแต่ใจนั้นไม่ตกนะครับอ้าวโอ้คมแค่งองูสองตัวว่าทำไมมันยากขนาดนี้แม้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ลูกเด็กก็พร้อมพิชิตทุกประโยคครับพอมีเนประโยคสูงๆก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนให้ได้แบบนั้นบ้างจนวันหนึ่งลูกเด็กจึงบอกโยมแม่ว่าแม่ครับผมจะบวชตลอดชีวิตครับ
1: สา
0: ธุผมจะไม่สึกครับ
1: สาธ
0: ุผมจะเป็นนักหลวงให้ได้ครับ
1: สาธ
0: ุโหแล้วโยมแม่ไปตกใจเหรอเนี่ยแล้วลูกเนี่ยก็ตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆสอบผ่านไปได้ทุกปี
1: สาธ
0: ุยังไม่เคยสอบตกเลย
1: สาธ
0: ุโหจากวันที่เกิดแรงบันดาลใจลูกเนี่ยก็สอบผ่านทุกปีเลยครับ

พ่อครับแต่ผมก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันซึ่งมันเป็นอุปสรรคมากสำหรับผมหลวงพ่อครับอุปสรรคนั้นคือความขี้เกียจของตัวเองโอ้โหคืออย่างนี้ครับหลวงพ่ออ่านเสร็จไปนานๆน่ะพอเจอตรงยากมันก็เริ่มท้อแต่โชคดีที่เป็นท้อทีมไม่ใช่ท้อแท้ครับผมจึงไม่ท้อถอยโอ้โหคมลูกเรียนทำตารางหนังสือตั้งความหมายคือหมายไว้ในใจแล้วไปให้ถึงเป้าคือทั้งตอนสายไปคำจะหายได้วันละ20หน้าทุกวันเลยโอ้นี่มันอัศจรรย์นะแรงหลักเดิมทำให้ลูกเรียนเพียรพยายามทุกวันคือความตั้งใจที่จะเป็นนาคหลวง

0: ถึงในใจจะรู้สึกว่ามันเยอะแต่เป้าหมายจะเป็นนาคหลวงพระโยก้ามาถวายหลวงพ่อให้ได้ทำให้ถึงเหนื่อยก็ไม่พักเพราะผมรักหลวงพ่อครับ
1: อ๋อ
0: จะไว้จะ

หลวงพ่อครับภาษาบาลีว่ายากแต่ว่ายิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งรักภาษาบาลีครับ

เออแปลกคนเรียนพระบาลียิ่งเรียนยิ่งหล่อนะแล้วครับเราเน้นภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและฝันไว้ว่าเรียนจบประโยค

ก็แล้วจะกลับมาเป็นครูพระบาลีให้สามเณรน้องๆรุ่นต่อไปด้วยครับโอ้หัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินเนาะหากลูกเนยเรียนจบปท.แก้วแล้วลูกเนยจะกลับมาทำหน้าที่เป็นครูสอนพระบาลีต่อไปครับสาธุจ้า

วิญญาณเป็นครูเนาะลูกเนี่ยไม่เคยได้พบหลวงพ่อเลยครับได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อผ่านเทปเห็นภาพหลวงพ่อผ่านจอได้แต่นึกหลวงพ่อผ่านใจอ๋ออ๋อคมจนวันนี้ได้เข้าโรงเรียนพบหลวงพ่อตัวจริงลูกเนี่ยปลื้มใจมากเลยอยากจะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับมันแปลว่าอะไรหลวงพ่อมือซ้ำโอ้ hand ซ้ำโอ้โหแปลว่าหล่อเหรอโอ้จะเป็นนักหลวงหลวงพ่อให้ได้ครับสาธุจ้าหลวงพ่อครับลูกฟ้าลูกเนรทุกรูปเลิฟหลวงพ่อล้นใจมากๆครับ

สาธุปลื้มไหมเอ่ยไหนจะใครจะเอาปอทอ9บ้างผมไปยกด้วย สาธุวันนี้มีลูกเนนจากบางกล่ำมา10กว่ารูปนะในลูกเนนใครจะเอานาคหลวงมาฝากหลวงพ่อบ้างโอ้ยสาธุ อยากให้กล้องแผ่นให้ดูจังเลยนะปลื้มนะนาคหลวงนี่คือประโยคไหนนี่ประโยค9นะ อันนี้ฝั่งนี้ใครจะเอาบศ9บ้างโอ้สาธุนะโอ้มีคนยกมือนะให้สมปรารถนาไปด้วยกันทุกรูปทุกท่านเลยนะสาธุโอ้โหฟังแล้วปลื้มนะมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าการศึกษาพระบาลีนี่สูงส่งเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเลย 8,000 กว่าล้านคนทั่วโลกที่ยังหายใจอยู่นะเราคือหนึ่งในนั้นไม่กี่รูปไม่กี่คนดังนั้นต้องรักษาความโชคดีของเราเอาไว้เรียนไปถึงที่สุดเลยนะสูงสุดของพระบาลีคือปริยัติธรรม9ประโยคโดยเฉพาะสามเณรตัวน้อยนี่ในนี้นี่มีลุ้นนาคหลวงหมดเลยนะนี่มีรุ่นนาคหลวงหมดเลยนะนี่หลายประโยคก็เก็บไปเรื่อยๆเมื่อได้ก้าวนอกแล้วก็ไปศึกษาก้าวในใช่ไหมที่หลวงพ่อเปิดเพลงให้เราฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก้าวนอกก็คือเรียนจบพระบาลีปริยัติธรรม9ประโยคก้าวในก็ศึกษาธรรมะภายในใช่ไหมมรรค4ผล4นิพพาน1รวมเป็น9พอดีเดี๋ยวเราล่องใต้กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปชม นะบรรยากาศการสั่งสมบุญในภาคใต้นะซึ่งวันนี้ตั้งใจจะชวนไปร่วมงานบุญใหญ่ประจำปีที่สงขลาที่ภาคใต้ซึ่งก็มี2งานบุญเนี่ยนะจัดคู่กัน2วันถ้าใครไปงานนี้นี่ต้องบอกโอ้คุ้มมากเลยนะได้2งานบุญใหญ่งานบุญที่1ก็คืองานบุพเพเปตพลีนานาชาติซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่13แล้วนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตรงกับวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้

ซึ่งก็ให้มี5บิ๊กบุญด้วยกัน5บุญใหญ่เนี่ยนะบุญที่1ก็คือบุญตักบาตรตักพอเป็นพิธีนะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราจะตัดอย่างยิ่งใหญ่10,000รูปนะอันนี้เป็นอริยะประเพณีว่าตื่นเช้ามานี่ต้องทำบุญซะก่อนใส่บาตรซะก่อนก็นิมนต์พระ55รูปตักบาตรตอน 6:30 นาทีส่วนช่วงสายเราก็มาประกอบพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลซึ่งก็จะต่างจากวันพระธรรมดาทั่วไปเพราะว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เนี่ยทุกวันพระเลยนะทั้งพระเล็กพระใหญ่ข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยก็จะมีพิธีบุพเพเปตพลีที่ส่วนกุศลแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นบุพเพเปตพลีนานาชาติก็จะผสมประสานความเชื่อของพี่น้องเชื้อสายจีนนะก็จะมีการจัดเครื่องต่างๆเนี่ยนะเหมือนกับการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเอามารวมด้วยแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราทำกันอยู่ประจำทุกวันพระก็จะประกอบพิธีกันในเวลา9:00 นซึ่งแต่ละปีใน12ปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าจากบุคคลที่มาร่วมงานบางเคสก็บอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยนะเห็นหมู่ญาติบรรพบุรุษเนี่ยที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยมาร่วมงานด้วยบางคนกลับไปก็ไปฝันเนี่ยนะฝันถึงเลย100 วัน 1,000 ปีไม่เคยฝันถึงนะพอเสร็จงานปั๊บก็ฝันถึงว่ามาขอบบุญขอบคุณขอบอกขอบใจที่ได้ทำบุญอุทิศไปให้หลายท่านก็เปลี่ยนภพภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะทำให้เป็นเสียงคำล่ำลือในปากต่อปากส่งกันไปดังนั้นนี่1ปีมีครั้งเดียวในบุพเพเปตพลีนานาชาติก็จึงมีคนมาเยอะแยะเลยนะเป็นหลายพันคนหลักพันเลยนะส่วนช่วงบ่ายก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าตอนนี้กำลังสร้างห้องน้ำรวมทั้งหมดมี55ห้องก็สร้างไปบางส่วนแล้วปีที่แล้วก็ทอดกฐินไปครั้งหนึ่งก็สร้างแล้วก็ใช้งานได้ครึ่งหนึ่งเฟส1ตอนนี้ก็ทำต่อในเฟสที่2ให้ครบ55ห้องซึ่งก็จะมีการทอดผ้าป่าในช่วงบ่ายเวลา 13:00 นหลังจากนั้นก็จะมีพิธีถ่ายชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเวลา 14:30 นาทีตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ50ตัวแล้วนะถ้าให้สวยก็ต้อง55ตัวนะจะได้เลข5หมดเลยจำง่าย นะซึ่งโอ้บุญนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบุญที่จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะวิบากกรรมที่จะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่อายุสั้นเนี่ยถือว่าไปบั่นทอนอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ของเราดังนั้นในการที่เราได้ให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานด้วยการปล่อยโคถ่ายชีวิตโคเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่หลายตัวมีลูกน้อยติดมาด้วยคือคลอดแล้วมาด้วยกันหลายตัวก็ยังอยู่ในท้องเนี่ยนะก็รวมแล้วนี่ถ้านับเป็นตัวที่มีชีวิตนี่ก็เกือบ100ตัวซึ่งเราก็มาเอาบุญกันบุญสุดท้ายช่วงเย็นแดดล่มลมแดดร่มลมตกนะช่วงเย็นก็ไปที่พระเจดีย์มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยะพุทธะ5พระองค์เราจะจุดประทีปแปลตัวอักษร 5,555 ดวงสาธุเวลา 17:30 น.ซึ่งปีที่แล้วนี่แปลตัวอักษรโคมประทีปเนี่ยเป็นรูปธรรมจักรส่วนปีนี้ต้องบอกว่ามีไฮไลท์นะไฮไลท์ก็พยายามจะเปลี่ยนไปทุกปีเป็นการแปลตัวอักษรนะประทีปที่เราจุดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก็ต้องลุ้นนะยังไม่เฉลยต้องลุ้นนะต้องไปดูเองในวันงานว่าปีนี้เราจะจุดประทีปแปลตัวอักษรเป็นตัวอะไรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาผ่านนะมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์นี้ก็คือบุญที่1ซึ่งก็มีภาพบรรยากาศทบทวนงานบุญปีก่อนๆจะได้นึกถึงบุญออกเนี่ยนะซึ่งก็เอาประมวล

งานบุญนานาชาติปีที่12ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาวันเสาร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2568ต้อนรับเช้าวันใหม่ในวันพระแรม15ค่ำเดือน9พุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยมาเลเซียและสิงคโปร์จำนวนมากเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการสร้างมหาทานบารมีกับพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์100รูปนับเป็นช่วงเวลาของความปลื้มใจที่พุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวันนี้นับเป็นวันดีเป็นสิริมงคลที่ชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ผู้มีบุญได้มาสั่งสมบุญร่วมกันสองมือน้อมนำอาหารใส่ลงในบาตรพระเป็นภาพที่สร้างความชุ่มชื่นใจแก่ผู้พบเห็นเป็นภาพความเข้มแข็งของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรแต่ภายในใจไม่เคยหวาดหวั่นยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยหวังทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ดินแดนด้ามขวานทองของไทยในภาคสายพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบุพพะเปตพลีเจริญพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีบุพพะเปตพลีนานาชาตินี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่12บุญพิเศษที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมใจกันมาทำบุญแด่บรรพบุรุษบุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการปรารถนาให้บุคคลอันเป็นที่รักได้รับการบำเพ็ญบุญจากการอุทิศส่วนกุศลนี้ส่งไปให้เป็นการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณอย่างถูกหลักวิชาทำให้หมู่ญาติแม้จากไปแต่ไม่ห่างไกลกันพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมน้อมใจกันสั่งสมบุญใหญ่จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนที่มาร่วมงานได้น้อมถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใส

0: และเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านได้นำกล่าวคำถวายต่างๆ
1: สามโภคอิมานิอิมานิ
2: พัตตาพัตตานิ
1: พัตตาพัตตานิ
2: สวัสดี
1: ขอด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์往生的亲戚朋友
1: 往生的亲戚朋友
3: 为了我们的
4: 辛苦上卡萨
1: 辛苦上卡萨
4: 阿罗遮亚玛
1: โอโนชยามาม
5: ีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้สัพพาริวารานิ
1: สัพพาริวารานิ
6: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
2: พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์
1: จงรับ
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พิธีบุพเพเตพีนานาชาติปีที่12นี้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นการย้ำเตือนถึงความกตัญญูอันเป็นเครื่องหมายของลูกหลานที่ดีที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีใจร่วมน้อมทอดผ้าบังสุกุลและถวายทยธรรมนำพาให้เกิดบุญใหญ่สู่ใจของผู้ที่ได้ทำตลอดต่อเนื่องต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มโรงครัวและหอฉันเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอันงดงามของผู้มีบุญนานาชาติทุกท่านเดินประคองผ้าไตรมาน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้ทรงศีลและประธานบุญในพิธีได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยรอยยิ้มจากความปลื้มปิติที่จะได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มโรงครัวและหอฉันประธานใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าวันนี้คือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริมหาเศรษฐีผู้เติมเต็มความสำเร็จทุกโครงการ

0: จากนั้นพระสมุขพรมสันอภิวัฒโนประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
1: ผ้าบางสกุลจีวรอันมีเจ้าของนี
0: ้ประธานบุญพิธีน้อมถวายปัจจัยเพื่อร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดงามของพระพุทธศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้มีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสการะผู้สอบได้ปริญญาธรรม7รูปพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรมแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัทที่พร้อมใจร่วมถวายมุทิตาสการะอันนับเป็นคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนากัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมผู้แทนพระภิกษุพระมหากันธรรมสาโรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคกล่าวแสดงความประทับใจในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนยังคงร่วมสร้างบุญใหญ่ในพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานการมีอายุขัยยืนยาวและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของทุกสรรพชีวิตนับเป็นบุญอันประเสริฐที่ได้มาร่วมกันไถ่ชีวิตโค40ตัวให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งโดยมีคุณวรรณาไกรดิษฐ์ปลัดอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลากล่าวขอบคุณเจ้าภาพผู้ใจบุญที่ได้สละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากจัดซื้อและส่งมอบโคให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ทางภาคการเกษตรต่อไปพิธีไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเป็นบุญใหญ่ที่หมายช่วยให้สัตว์ได้พ้นจากการถูกฆ่าเป็นการเจริญเมตตาธรรมยกจิตให้สูงด้วยการเป็นผู้ไม่กระทำการเบียดเบียนทุกช่วงเวลาจึงเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขพร้อมมอบความสุขส่งต่อไปยังครอบครัวเกษตรกรที่พร้อมนำโคเหล่านี้ไปอยู่ในการดูแลต่อไป
2: Hi, I'm Cayman. I'm from Sungai Petani Kedah. So today is the Buddhist holiday. So we are coming together with 200 people in 5 buses to join the ceremony for today. So this morning we are having alms offering, food offering to the monk, and then also the cow releasing and the candlelight ceremony in the night. We are doing chanting. We are sitting in the meditation. We are listening to the teaching from the monk.After all, we are all living with happy and peace. So with a grateful heart, I would like to share these merits with all my family, my friends, and also my ancestors. May they be live with peace, happy, and long life.
3: ขอสวัสดีนะคะดิฉันนางวรรณาเกรดิตนะคะปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมบุญใหญ่ในวันธรรมสวรรณะก็คือวันพระนะคะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้เราก็จะมีพิธีไถ่ชีวิตโคค่ะให้กับเกษตรกรวันนี้ถือว่าโชคดีนะคะทั้งตัวดิฉันเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะก็ถือว่าเราได้ทําบุญใหญ่กันปีละครั้งนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่12แล้วนะคะปีหน้าก็ขอเชิญชวนนะคะให้สาธุชนคนดีนะคะมาร่วมกันทําบุญนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกําลังใจกําลังกายแล้วก็มีกําลังทรัพย์ที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีๆในการทำบุญสืบไปนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: พุทธศาสนิกชนยังคงสั่งสมบุญตลอดต่อเนื่องได้มาร่วมพิธีจุดประทีป 5,600 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาแม้จะมีหยาดน้ำฝนร่วงหล่นจากฟากฟ้าทุกท่านก็ยังมิได้หวาดหวั่นยังคงร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใส

รองรับมหากุศลใหญ่และประธานเจ้าภาพผู้มีบุญได้จุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย

และทุกท่านได้ร่วมตั้งแถวเวียนประทักษิณรอบมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยพุทธะ5พระองค์ดวงประทีปสว่างสวยทั่วลานธรรมทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แม้สายฝนยังคงตกต่อเนื่องลงมาเพราะทุกท่านตระหนักในผลแห่งบุญเป็นผู้เห็นคุณค่าในการสั่งสมบุญมหากุศลบุญใหญ่ในวันเดียวเช้าจรดค่ำเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ในการสั่งสมบุญการมารวมใจกันสร้างบุญใหญ่ในวันนี้เป็นการช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อจะได้สร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นสืบต่อไป

ธุนะในใครได้ไปบ้างปีที่แล้วสาธุในปีนี้ใครจะไปบ้างสาธุนะก็เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีก็มีทั้งชาวมาเลเซียนะสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็ชาวไทยเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะเลยนะหลายพันคนนะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่13ก็เชิญชวนพวกเรานะได้ไปร่วมงานด้วยกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะก็เลยเวลาแค่12วันที่จะถึงพอไปเสร็จแล้วนี่วันรุ่งขึ้นนะรุ่งขึ้นก็จะมีอีกหนึ่งบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษประจำปีเหมือนกันตั้งใจจัดคู่กัน2วันเพราะว่าหลายท่านไปครั้งเดียวเนี่ยก็จะได้อิ่มบุญเลยอิ่มเต็มที่แม้ทีมงานจะเหนื่อยและหนักไปหน่อยแต่ว่าก็อยากจะให้พวกเราไปได้บุญเต็มที่วันรุ่งขึ้นคือวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเราก็จะมีงานบุญใหญ่อีก1งานก็คือพิธีตักบาตร 10,000 รูปหาดใหญ่สาธุนะซึ่งต้องบอกว่าจัดมาตลอดต่อเนื่องปีนี้เป็นวีที่23นะบุพเพเปตพีนานาชาตินี่13นะอันนี้23จัดมาก่อนนะซึ่งก็มีชาวพุทธนะทั้งคณะสงฆ์นี่แหละทั้งชาวพุทธในนานาชาติมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาไทยและใกล้เคียงก็มาร่วมเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็มาร่วมหนักบาตรกันในมหานครเมืองหาดใหญ่พิธีกรรมก็เริ่มเวลา6นาฬิกาก็ขอเชิญชวนพวกเรานะไปร่วมเอาบุญใหญ่ด้วยกันที่หาดใหญ่เสาร์ที่15สิงหาคมที่บางกล่ำอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่หาดใหญ่สองงานบุญใหญ่เนี่ยนะคู่กันเลยทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โอ้ไปนี่อิ่มบุญเต็มที่เต็มกำลังนอกจากงานบุญสองงานที่เชิญชวนพวกเราแล้วเนี่ยตอนนี้ที่สงขลาก็มีอีกสถานที่หนึ่งที่กำลังจะสั่งสมบุญใหญ่นั่นก็คือการสร้างพระเจดีย์นะพระเจดีย์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่ชื่อว่ามหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีย์อริยพุทธะ5พระองค์เป็นเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีทองนะซึ่งต้องบอกว่าบนโลกใบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่บางกล่ำตอนแรกหลวงพ่อตั้งใจจะสร้างที่นี่แล้วก็ให้เป็นต้นแบบแต่ภายหลังก็มีการปรับรูปทรงเจดีย์ใหม่กลายเป็นว่าที่บางกล่ำก็เป็นต้นแบบ

นะแล้วก็มีการปรับนะอะไรที่เหมาะสมยิ่งขึ้นไปก็มีการปรับจนปัจจุบันนี่ก็มีรูปทรงพระเจดีย์ที่ลงตัวที่สุดในปัจจุบันนี้นะชื่อว่าองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกเคยเห็นไหมเอ่ยเคยเห็นไหมนะองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกนะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนนะตามไปสร้างองค์พระเจดีย์ตามไปสร้างสันติภาพโลกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะซึ่งอำเภอนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอำเภอที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียสิ้นสุดถนนหมายเลข4นะที่อำเภอนี้นะส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็ชายแดนที่ว่าเนี่ยก็เป็นชายแดนที่มีมูลค่าการค้าขายเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีการสัญจรผ่านชายแดนมากที่สุดในประเทศด้วยนะเพราะว่าจุดหมายปลายทางนี่มาที่หาดใหญ่แต่ทำเลที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาดีมากก็อยู่ระหว่างทางพอดีหมายความว่าชาวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะที่อยู่โซนด้านล่างของประเทศไทยเนี่ยจะมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางในการท่องเที่ยวในเศรษฐกิจเนี่ยนะก็ต้องผ่านที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดานะซึ่งตำแหน่งนี้ก็ตรงนี้เนี่ยนะให้ดูนะตำแหน่งตรงข้ามกับโลตัสโลตัสสะเดาซ้ายมือนี่ก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเนี่ยถ้าถ่ายรูปคู่กันก็อย่างนี้นะนี่มีถนนขั้นนะพระเจดีย์เราก็อยู่ตรงข้ามกับโลตัสพอดีมีผังของศูนย์ปฏิบัติธรรมนะซึ่งจะมีพระเจดีย์นะอยู่ด้านหน้าเลยติดถนนใหญ่เลยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอาคารปฏิบัติธรรมกุฏิที่พักหอฉันเป็นต้นซึ่งทำเลดีมากดีมากๆนะซึ่งเรากำลังจะสร้างพระเจดีย์นะอันนี้เป็นแบบจำลองนะพระเจดีย์มีความสูงประมาณ16เมตรสูงมากนะ16เมตรแล้วก็ลานธรรมโดยรอบนี่ประมาณ50คูณ50เมตรนะก็ประมาณ525นะก็ 2,500 ตารางเมตรก็ประมาณ1ไร่กว่าๆนะเดี๋ยวเอียงดูหน่อยเอียงดูก็ยังสวยนะหรือแม้แต่อาจดูท็อปวิวหน่อยเพราะท็อปวิวนี่เป็นวงกลมหมดเลยนะเหมือนกับดวงธรรมภายในแหละที่เราเห็นด้านข้างนี่มีมิติใช่ไหมแต่พอมองท็อปวิวมองจากด้านบนนี่เห็นเป็นวงกลมหมดเลยนะครับให้เรานึกถึงดวงธรรมภายในเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็จะไปเจอเหมือนกันนะซึ่งแต่ละมุมเนี่ยนะโอ้วันนี้จำลองมาว่าถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจากองค์พระเจดีย์มองมุมไหนก็เหมือนกับองค์พระเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งในท่าขัดสมาธินั่งในท่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแล้วก็ชั้นด้านล่างก็จะมีคณะสงฆ์นั่งอยู่ที่เรียกว่าสังฆรัตนะถัดลงมาก็เป็นลานธรรมเวลาเราประกอบพิธีกรรมก็จะเนี่ยประมาณนี้สวยนะสวยมากนะซึ่งเรากำลังจะได้บุญใหญ่แหละกำลังจะสร้างกันให้ดูหลายๆมุมนะดูทุกมุมก็สวยทุกมุมก็ปลื้มทุกมุมนะซึ่งตอนนี้ก็มีบุญพิเศษที่เกี่ยวกับการสร้างก็เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่การทำไมถมดินนะถมดินเพราะว่าตั้งแต่ไปสร้างศูนย์ผ่านมา5พรรษานะพรรษานี้เป็นพรรษาที่6ก็มีความผูกพันกับน้องน้ำมากก็ท่วมทุกปีท่วมมากท่วมน้อยปีล่าสุดก็มิดหลังคาเลย พอจะสร้างพระเจดีย์นี่ก็เลยปรึกษากันว่าต้องถมแหละต้องถมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ8ไร่เศษๆนะก็แบ่งเป็นกองบุญเนี่ยนะใครชอบสีเขียวก็เอาไปเลย1ไร่ใครชอบสีฟ้าก็เอา1งานใครชอบสีม่วงก็อาคันนึง นะรายละเอียดก็ตามโบชัวร์เนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มถมแล้วนะนี่เคลียร์พื้นที่แล้วนะเคลียร์พื้นที่นี่

มากประมาณ2เมตรบ้าง3เมตรบ้างเคลียร์พื้นที่แล้วก็ลงดินถมถมไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ทั้งถมแล้วก็เกลี่ยนะเอารถเกรดมาเกลี่ยทั้งเกลี่ยแล้วก็บดด้วยมีบดทุกๆ50เซนติเมตรก็จะมีรถไถมาบดนะให้มันแน่นถมปั๊บนี่ใช้งานได้เลยนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทีมงานณปัจจุบันเนี่ยนะที่กำลังถมซึ่งเรามีอาคารที่พักสงฆ์นะกุฏิสงฆ์เนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยสร้างเอาไว้แล้วส่วนซ้ายมือนี่ก็เป็นห้องน้ำนะแต่ว่าอยู่ที่ต่ำขวามือนี่ก็อาคารปฏิบัติธรรมนะซึ่งทีมงานก็เสียดายต้นไม้นะก็ไปล้อมต้นไม้ไม้เล็กไม้ใหญ่เท่าที่ทำได้แหละเอาให้เต็มที่อันนี้ก็ต้นโพนะใช้รถช่วยอันนี้ก็เป็นทุกอย่างนะโยมพี่วิสุทธิ์โยมพี่จัญญาเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นทั้งผู้นำบุญทั้งโฟร์แมนผู้คุมงานนะหัวใจเกินร้อยทุ่มเต็มที่เต็มกำลังนะมาตรวจงานมาคุมงานมาตรวจงานก็มาช่วยกันนะตอนนี้ก็ถมไปเรื่อยๆนะจากเมื่อกี้ทุ่งนาฟ้าโล่งมีลานหญ้าตอนนี้ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะเริ่มทั่วอาคารปฏิบัติธรรมแล้วถมแล้วก็เกลี่ยแล้วก็บดเนี่ยนะลดบดนะบดตามไปเลยนะก็ไล่ทยอยถมมาฝนตกแดดออกก็ถมไปเรื่อยๆนะถมไปเลยนี่ฝนตกก็ถมไปเรื่อยๆนะณปัจจุบันนี้ก็นี่เสมอกับกุฏิแล้วในส่วนแรกนะส่วนที่เหลือก็ยังต้องถมไปนะส่วนด้านหน้าก็ยังต่ำอยู่นะตอนนี้ก็กำลังระดมทุกสรรพกำลังทั้งกำลังกายกำลังใจโดยเฉพาะกำลังทรัพย์นะมาช่วยรับบุญถมดินทั้งหมด8ไร่ไร่ละ 5S นะก็ขอเชิญชวนพวกเราทั่วโลกนี่แหละนี่ตามโบชัวเลยรายละเอียดก็ตามโบชัวนะให้มาร่วมกันนะถมดินบุญถมดินบนพื้นที่8ไร่นะสร้างองค์พระเจดีย์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสดาวรายละเอียดก็ตามนี้ได้เลยนะใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตามเบอร์โทรหรือแอดไลน์หรือจะร่วมบุญก็ที่ธนาคารนี้ได้เลยวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมตั้งแต่ได้ทบทวนโอวาทหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการสร้างบารมีในภาคใต้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอน
1: ความรักของเก
2: ในครอบครัวผมส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงคุณแม่น้องสาวคุณป้าลูกสาวคุณป้าอีก4คนส่วนพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านทำให้ทั้งบ้านมีแต่ผู้หญิงชีวิตผมก็แวดล้อมไปด้วยผู้หญิงจึงมีลักษณะนิสัยคล้ายๆผู้หญิงแต่ที่บ้านก็ไม่รู้สึกว่าผมผิดปกติอะไรตอนผมอยู่ชั้นประถมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติเพราะผมยังแอบชอบเพื่อนผู้หญิงเลยจนกระทั่งเข้าเรียนในระดับมัธยมในโรงเรียนชายล้วนจึงเริ่มชอบกันเองระหว่างชายกับชายแล้วพอผมเรียนม.3ก็เริ่มมีแฟนเป็นผู้ชายในห้องที่เรียนด้วยกันเพื่อนๆในห้องน่ะก็รู้ว่าผมชอบเพื่อนคนนี้ก็มักจะล้อผมเสมอจนกระทั่งม.5เราก็เริ่มจะมีอะไรกันเป็นครั้งแรกสมัยก่อนเวลาเกจะพบกันจะใช้วิธีเขียนจดหมายไปยังนิตยสารเกแล้วก็แนะนำตัวเองพร้อมรูปถ่ายถ้ามีคนอ่าน

0: แล้วถูกใจก็จะส่งจดหมายคุยกันเพื่อนัดเจอกันต่อไปแต่ช่วง7ปีที่ผ่านมาเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตจึงมีเว็บบอร์ดของชาวเกย์ซึ่งสามารถเข้าไปพิมพ์ข้อความทิ้งไว้ได้ใครสนใจก็อีเมลคุยกันซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้จึงทำให้ได้พบกับเพื่อนชายคนปัจจุบันผมคบเพื่อนชายเป็นแฟนคนปัจจุบันมาได้6ปีแล้วซึ่งถือว่านานมากสำหรับเกและปกติเกมักจะรักง่ายหน่ายเร็วจึงมักไม่มีคู่ครองที่เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เปลี่ยนคู่ครองเป็นว่าเล่นแต่สำหรับเพื่อนชายคนนี้เวลาที่ผมอยู่กับเขาแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นเพื่อนชายสามารถพูดคุยเรื่องต่างๆได้ไม่มีอารมณ์ปรารถนาแค่ต้องการให้อยู่ใกล้ๆไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แต่ผมก็ต้องขอสารภาพครับเวลาผมเห็นผู้ชายรอผมก็อดที่จะมองไม่ได้บางครั้งผมก็ไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นตามแหล่งหาคู่ของเกย์ซึ่งผมเองก็รู้ว่ามันไม่ถูกไม่ดีแต่ผมก็อดใจไม่ได้โดยพื้นฐานแล้วผมคิดว่าผมเป็นคนที่รู้ว่าอะไรดีชั่วถูกผิดควรไม่ควรยกเว้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีจิตใจที่เมตตากับผู้อื่นไม่คิดพยาบาทปองร้ายใครในบรรดาศีล5ผมรักษาได้หมด4ข้อ ยกเว้นข้อที่3นี่แหละครับผมรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทำอยู่พยายามจะเลิกแต่ยังไม่สำเร็จสาเหตุอาจจะเป็นเพราะผมกับแฟนอยู่ไกลกันมีโอกาสเจอกันเดือนละ2ครั้งเท่านั้นทำให้ผมรู้สึกเหงาผมคิดว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆกันผมคงไม่เป็นแบบนี้แฟนผมดีกับผมมากแล้วก็ไว้ใจผมมากด้วยเมื่อตอนคุณพ่อผมเสียชีวิตเขาก็ให้เงินช่วยเหลือและยายผมยืมเงินซื้อบ้านด้วยโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยคำถามทำไมทั้งที่ผมเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ความสามารถแต่ผมกลับต้องมาเป็นเกย์ด้วยบุพกรรมใดผมเคยทำกรรมใดมาจึงโดนเกย์หลอกเงินและขโมยของแต่ผมก็ได้อโหสิกรรมให้เขาไปแล้วผมกับเพื่อนชายจะเป็นแฟนคนปัจจุบันเคยสร้างบุพกรรมใดร่วมกันมาในอดีตแม้อยู่คนละประเทศแต่ก็ยังมาเจอกันได้และสามารถคบกันมาได้นานถึง6ปีซึ่งถือว่ายาวนานมากสำหรับเกย์เอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวเดินที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะลูกมีเศษกรรมกาเมหลายๆชาติมาส่งผลรวมกันทั้งในชาติแต่เป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงจึงทำให้ลูกต้องมาเป็น
1: เก
0: ย์ทั้งที่ลูกมีความรู้ดีและความสามารถดีเห็นไหมจ๊ะลูกมีเศษกรรมตอนเป็นผู้หญิงและตอนเป็นผู้ชายเจ้าชู้เวลาจีบคนลูก จะเล่าเอาของหรือเงินของเขาของคนลูกที่ไปเจาะแจะด้วยชาติปัจจุบันคือภาพในอดีตของลูกเมื่อกรรมส่งผลลูกจึงโดนเกหลอกเอาเงินและขโมยของเก่งจังเลยทั้งเก่งและดีเนี่ยลูกกับแฟนเพื่อนชายที่อยู่กันคนละประเทศแต่คบกันยืดยาวนานถึง6ปีนานกว่าคนอื่นเพราะ
1: เคยเป็นสามีภรรยากัน
0: ในชาติที่ลูกเกิดเป็น
1: ผู้หญิง
0: แล้วก็นอกใจเพราะมีบุญกรรมร่วมกันจึงอยู่ได
1: ้6ปีย
0: ืดยาวกว่าคนอื่น

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายก็จะต้องอาศัยเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์30ทัศน์ซึ่งทรัพย์เหล่านั้นจะได้มานั้นจะต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะความตระหนี่ในใจความหวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วทำถูกหลักวิชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะและในข่าวแรกของวันนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นและได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกาลยานมิตรจากทั่วโลกได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยในภาคเช้าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พร้อมทางพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศโดยริ้วขบวนอัญเชิญโลกเกียรติยศสำนักเรียนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน100

0: 21รูปเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัท4ที่ได้พร้อมใจกันรวมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เป็นประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบผ่านปริยัติธรรม9ประโยคจำนวน121รูปพร้อมทั้งมอบผ้ามณีเสวตภัทรแก่ผู้สอบได้บาลีศึกษา9จำนวน3ท่านนับเป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตนอกจากนี้พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ยังได้มอบโลกเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น95แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าสำนักเรียนต่างๆและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่26และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่22ครั้งที่188โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนถวายสังฆทานแด่สงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้อันเป็นการรวมพลังกันของพุทธบริษัท4ที่มีเจตจำนงตั้งมั่นจะร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปซึ่งการเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้คณะสงฆ์ทุกรูปและคณะเจ้าภาพทุกท่านต่างก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ดีใจอนาโมทนากับวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนพระภิกษุสมณีที่เราเรียนที่เราได้ช่วยกันเจริญศาสนาในการภาคการศึกษาก็ต้องดีใจกับทุกคนนั่นแหละทุกสำนักด้วยที่มีได้ช่วยกันศึกษาแล้วเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ความอดทนหน่อยเรียนบาลีใช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่าขาดเรียนเรียนประจำพอไม่ขาดเรียนความรู้มันจะเพิ่มขึ้นทุกวันครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หน่อยก็ในการคอยให้ความรู้แล้วก็ต้องคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดนักเรียนก็พยายามทำหน้าที่ของนักเรียนให้ดีที่สุด
2: ปริยัติธรรม9ประโยคของแต่ละปีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะทำให้ทั่วโลกนะคะได้มาสนใจนะคะเพราะงั้นดิฉันก็ขอชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้จัดอันนี้ไปทั่วประเทศนะคะวัดทุกวัดนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะชื่นชมแล้วก็ประชาชนด้วยที่ฉันขอเรียนเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะให้มาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีต่อพระที่เรียนปริยัติธรรมตั้งแต่ปริยัติ1ไปเลยนะคะจนถึงปริยัติธรรม9ประโยคใครได้ปริยัติธรรม9ประโยคเราต้องชื่นชมยินดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราสมดังสัจวาจาที่พระผู้รู้นะคะท่านได้พยากรณ์ไว้ประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานาประเทศเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันเป็นไทยมหารัฐค่ะ
3: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประเด็น9ประโยคนะคะปลื้มปิตินะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่นี้นะคะก็ เป็นขวัญ

0: ็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรของเราที่สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรนะคะที่กำลังเล่าเรียนอยู่โดยในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนสนองงานคณะสงฆ์เพื่อที่จะให้งานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสถวายสังฆทานนี้เพื่อที่จะให้ท่านเป็นกำลังใจในการที่จะดูแลวัดดูแลพระพุทธศาสนาของเราสืบต่อไปค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการโดยคณะประธานรองมหาเศรษฐีและคณะประธานใหญ่บรมเศรษฐีได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่ดังกึกก้องจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงษ์และกัลยาณมิตรเกษราปริญญานุสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาภาทิตและกัลยาณมิตรอมรการอรุณพลธนาพงศ์พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสสิมาวิมลพักพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกฤษณีบัณฑิตนพรัตน์และผู้อำนวยการพฤกษารื่นเริงพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรรำพึงตรีศักดิ์พิธีกล่าวคำถวายทยธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกิตติเดชและกัลยาณมิตรสปัญญาภัทรธีรานนท์ส่วนกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาทแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านโดยได้ชื่นชมในความสมัครสมานสามัคคีและความตั้งใจจริงในการอุปถากบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาเติมพลังบวกพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธีและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะสำหรับการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45นี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะเหมาะแก่การทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดเตรียมโปรแกรมที่ผสมผสานระหว่างการฝึกสมาธิและการฟังธรรมะที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมซึ่งได้ฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

คลและรับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ที่สลับกันมาเทศน์ทั้งยังได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่45เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจการสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรอินทรากิตติโกเศศกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์และกัลยาณมิตรอมราวดีบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรสะอาดบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสถิตพันธุวัตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนานิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปาเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิ

บัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพภาโดยมีกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรเคนเนตวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อการไปปฏิบัติศาสนกิจและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ณัฏฐยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สุธรรมาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงสิงหาคมนี้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพุทธวิหารโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อร่วมการสถาปนาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่พึ่งทางใจในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่ประธานทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเสวีและกัลยาณมิตรเรียวบดีเรืองตระกูลจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเล่และกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกล่องบุญคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริและกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกล่องบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกล่องบุญบูรณะปฏิสังขรณ์

โดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญคือพิธีอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีสร้างพุทธวิหารโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งพุทธวิหารที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการประกอบศาสนกิจการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเป็นศูนย์รวมในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจสถาปนาศาสนสถานในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการแผ่ขยายศาสนธรรมและสร้างสันติสุขให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดหนองคายอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดศรีสะเกษอันดับ5จังหวัดยโสธรอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ9จังหวัดนนทบุรีและอันดับ10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง4อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง9อันดับ9แก้วภูธร8และอันดับ10นครหลวง12ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าป่าเปนะรมตีสุจิคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดนาโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์บวกบนซ้ายบนซ้ายสุดบวกบนซ้าย
0: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติ
1: กดไล
0: ค์ปฐมกับเป็นดวง
1: ไปกด
0: ที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลางตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลางดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุถุริยาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดดารณสิบห้าสุคโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเสด็จโปรดพุทธบิดา ที่กรุงกบิลพัสดุ นาฏิโครธารามเจ้าสักยะทั้งหลายมีมานะว่าสิทธัตถกุมารเป็นลูกเป็นน้องเป็นหลานเป็นคนที่เกิดในภายหลังไม่ยอมกราบไหว้ให้เด็กพระกุมารนั่งอยู่หน้าพระเจ้าจงกราบเราจะนั่งอยู่ข้างหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของพระประยูรญาติแล้วก็ดำริว่าพระประยูรญาติเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนนั้นมีพระคุณเช่นใดมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์โลกเช่นใดเราจะได้แสดงกำลังของพระพุทธเจ้าอันไม่มีประมาณจะแสดงฤทธิ์รัตนจงกรมพาดหมื่นจักรวาลเมื่อทรงดำริเท่านั้นเทวดาทั้งหลายตลอดหมื่นโลกธาตุรู้แล้วเออก็เลยทีเดียวทรงเข้าโอทานตะกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตให้แสงสว่างไปตลอดหมื่นโลกธาตุเบื้องล่างจดโลกันจะเรียนโรคเบื้องบนจดพระวกรมเบื้องขวาง10,000จักรวาลเมื่ออธิษฐานเท่านั้นแสงสว่างก็จ้าขึ้นทั้งในโลกมนุษย์ทั้งในเทวโลกในโลกทั้งสองนั้นสว่างจ้าขึ้น
เทวดาทั้งหลายนั่นแหละภูมิเทวารุกขเทวาอังกาสเทวาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีเห็นแสงสว่างปรนิมมิตวัตวันดีจนทั้งถึงอกนิฏฐาภพเห็นแสงสว่างจากนั้นมากันแล้วพระองค์ทรงเสด็จขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารปฏิหารเป็นครูคู่ลำน้ำออกจากตาซ้ายลำไฟออกตาขวาลำน้ำจากหูซ้ายลำไฟหูขวาเป็นต้นเจ้าสักยะเห็นอย่างนั้นพระเจ้าสุโธทนะเห็นอย่างนั้นก้มลงกราบเจ้าสักยะทั้งหลายกราบเรียหมดมานะด้วยพุทธานุภาพอย่างนั้นเทวดามากันแล้วตั้งแต่ภูมิมันเทวาเทวดาภาคพื้นดินรุกขเทวาเทวดาต้นไม้อากาศเทวาจาตุมดาวดึงมากันทีเดียวตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันแล้วก็ทำแท้สองสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเกินเปรียบว่าพระองค์นั้นมีพระคุณมากไม่มีใครเสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะกำลังในพระวรกายของพระองค์กำลังช้างสิบตระกูลมีอยู่ในพระวรกายของพระองค์พระองค์ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยการหมุนธรรมจักรล้อธรรมจักรไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยปาฏิหาริย์ทั้งหลายสามคืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์คือรู้วรจิตแสดงธรรมรู้วรจิตอานุสาสนีปาฏิหาริย์แสดงธรรมรับรู้ไปดำดำดำโปรดสัมปทาทั้งหลายในบรรดาบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรยกย่องควรสรรเสริญควรบูชาในโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์พระองค์เป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสรรเสริญควรเคารพควรบูชาอย่างยิ่งท่านทั้งหลายจงกระทำการบูชาพระผู้เข้าถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่การทำการสรรเสริญทีเดียวพระองค์ทรงเนรมิตพระรัตนจงกรม พาดหมื่นจักรวาลดุดดังเอาเขาพระสุเมนเป็นที่รองรับเขาพระสุเมนตลอดหมื่นจักรวาลทุกๆจักรวาลก็จะมีเขาพระสุเมนเป็นที่รองรับทางจงกรมทางจงกรมนั้นสำเร็จไปแล้วด้วยรัตนาคือแก้วมุกดาแก้วมณีพื้นเป็นทองคำกิบเมด้วยแก้วทรงเสด็จเดินจงกรมไปพรางแสดงธรรมให้พรางโดยไม่ได้หันหลังกลับเหมือนทางจงกรมทั่วไปเสด็จไปพรางแสดงธรรมไปพรางเทวดาทั้งหลายก็ทำการบูชาด้วยดอกมณฑารพดอกปริชัตตะดอกบัวอันเป็นทิพย์กล่าวยกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเห็นพระพุทธเจ้านั้นดุจดังดวงต้นแห่งประทีปจับนางสีนะ ต้นแห่งประเทศประดุจดังดวงอาทิตย์อุทัยประดุจดังต้นสารยพฤกษ์ประดุจดังดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันประดุจดังแสงฟ้าผ่าให้สว่างจ้าเห็นพระพุทธเจ้าด้วยฉับพลันนางสี รัศมีลักษณะมหาบุรุษที่งดงามทรงเสด็จไปพรางก็อันตรันไปพรางพระสารีบุตรที่อยู่ณเขาคีจกูฏก็ได้เห็นการในครั้งนั้นก็เรียกลูกศิษย์ผู้เป็นบริวารทั้งหลายว่ามาเถิดเราท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมที่ยังโลกให้เลื่อมใสเราท่านทั้งหลายจะไปกระทำการให้โลกเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากยิ่งขึ้นเ
พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้น500เป็นบริวารของพระสารีบุตรผู้เลิศด้วยปัญญาเป็นเจ้าคณะใหญ่ผู้เสร็จกิจแล้วไม่ต้องไปทำกิจอะไรแล้วมาทางอากาศดุจดังการมาของเทวดาเพราะมาด้วยฤทธิ์จะทูลถามพระพุทธเจ้ามีคำถามไว้ในใจพระสารีบุตรพร้อมด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย500นั้นไม่มีเสียงแกระแอมเสียงไอหรือเสียงจามเงียบสนิทก้มลงกราบแทบบาทบุญของพระพุทธเจ้าในอากาศนั้นเมื่อพระอรหันต์มีฤทธิ์ไม่ต้องถามพระองค์ก็ตรัสว่าการแสดงปฏิหาริย์ของเราจะอัศจรรย์อะไรสิ่งที่อัศจรรย์ในโลกนี้ยังมียิ่งกว่านี้อีกมากมายการแสดงปฏิหาริย์ของเราจะอัศจรรย์อะไรก็อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณเวลาหมดโลกวิทูรุนแจ้งโลกอนุตตรโรปุริสะธรรมันสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระโพธิสินจากการเทราครั้งนั้นได้มีการฉลองพระมหาโพแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีในงานนั้นเขาได้บวชอยู่ได้ถือเอาดอกโกสุมเข้าไปบูชาแล้วได้เอาน้ำเข้าไปรดที่โพพฤกษ์โดยกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผลแล้วจากทรงยังสรรพสัตว์ให้ผลด้วยทรงดับแล้วดับกิเลสจากทรงยังสรรพสัตว์ให้ดับหนอตลอด91กัปด้วยการรดน้ำต้นโพใดด้วยกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขันติเลยนี่เป็นผลแห่งการรดน้ำต้นโพในกัปที่33แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมชนรวม8ครั้งมีพระนามว่าอุทธการเสจนะชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดเรือนดุอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่าง

ามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารระมงคลเทพบุณีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมเรือจำบรรณาการที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์คนนกอยู่พระมหาโสภณสุปโรพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันทารุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชัยโยพระกรองร้อยเนื้อนาบุญพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระนัทวุฒิอธิวุฒโธพระมหาประเสริฐกิจสุเมโธพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมีกาวันเจวรสิทธิ์อริยพรปรมภักดีและกรมิตรทั่วโลกร่วมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกเรือนธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายอิบาราคิกรมิตรอนันต์อัศวะโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกรมิตรสองวัฒนาสิโรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดิขิตกรมิตรสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตการัญจเศษกรมิตรสุริยะสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒน์นาพรกัตพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะเนงการการจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัตรครอบครัวธนาสมานโชคเรมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรจัญญาบรุษวริษาพิจาราภิรัตกรมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาสวัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโพคานทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศีลขันกมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริปัจจยาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรอภิชาติเทพสเด็จณอยุธยากมิตรสุวพีพงสุวรรณกองบุญแก้วสารพัดนึกกมิตรสุภาสิทธิ์อังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุรังกิติพงศ์กมิตรปราณีกิติเวกมิตรประเพียนเทสเกนกมิตรประเพียนเทสเทเกนกมิตรสุดชื่นทองเย็นกมิตรสุวรรณา

เบนินี่กมิตรสุดแม่สุดาเหตระกูลพ่อสมบูรณ์จุฐานุษย์ครอบครัวราชัญญาวงศ์ครอบครัวเตชะวรสินสกุลกมิตรสิรินทียานุนกมิตรอมรต่อศรีวงศ์กมิตรพรเทพจิตรังกิตตัญญากรกมิตรสมชายอารามฉัตรมงคลกมิตรราชรัตน์ยนต์สุวรรณกฤษสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์อีชาดลเนียมกฤษทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งบทที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณาจึงขึ้นเพื่อนำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: ทังคีเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์ของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปราม
1: าพระผู้ปรามา
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้น้อมน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัย
1: ที่สว่างสวัย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: ว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: ม
0: ีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ท
0: ิพยัญจักษุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พุทธ
0: จัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรมัน
0: จัก
1: ษ
0: ุ
1: ได้ที่ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ทรั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: มีสมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้

0: บังเกิดด้วย
1: ทิพย
0: กาย
1: ที่
0: รุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ย
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปราบมาร
0: จงทุกประ
1: การเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญตะวันถวายพรันเทอญอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังธัมมสสามิธัมโมเมนาโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรง ให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยมีผลรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกลับด้วยสุปริยญาณทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: เว้นจากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ระดุดลมพัดไป

0: ในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: พบทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: ให
0: ้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: เป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

การทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าโภชนังภิกขเวทัทะมาโนทายโกทายกผู้ให้ทานโภชนาหารปฏิคาหะกานังปัญเจฐานานิเทติชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคา6กัตตมานิปัญจฐานานิฐานะ5ประการเป็นไฉนอายังเทติชื่อว่าให้อายุประการหนึ่งวันนังเทติชื่อว่าให้วันนะประการหนึ่งสุขขังเทติชื่อว่าให้ความสุขประการหนึ่งพลังเทติชื่อว่าให้กำลังประการหนึ่งปฏิภาณังเทติชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่งรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตร

ับอย่าลืมนะครับต้องหลับในอู่ทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญเมื่อตื่นแล้วนี่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องรวมใจเป็น

0: ุภาพลูกก็สุภาพด้วยเมื่อเราสุภาพลูกก็สุภาพด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะวันนี้ก่อนเปิดรายการก็ต้องมาทบทวนโอวาทก่อนนะทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่นะก็วันนี้ก็มีเรื่องจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าปท.9มาถวายหลวงพ่อนะตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
2: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำครับ
0: ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
2: ครับ
0: โดยเฉพาะ

0: าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่า

0: ากมายนัก
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072 Money Money Money Money Money Money Money Money Money
1: มาอย่าง
0: รอรับอยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สา
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
0: ครับ072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ทำอย่างนี้แล้วจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ

0: วันนี้ครูมิยายปีติใจที่ได้พบลูกๆที่สามารถสอบผ่านชั้นเรียนธรรมประโยค3จนเป็นชั้นปีที่เราได้ก้าวสู่ขั้นแรกของความเป็นพระมหาบุรีกันนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุและยังมีลูกๆที่สอบผ่านประโยค1 2อีกด้วยมั้ยจ๊ะลูกๆชั้นประโยค1 2และ3ทุกรูปรู้ตัวกันมั้ยจ๊ะว่าตัวเราเป็นผู้มีบุญที่ได้มาเรียนพระบาลีรู้ตัวไหมจ๊ะเราวิชาทางโลกเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสส่วนวิชาพระบาลีเรียนเพื่อละกิเลสเราจะเลือกเรียนวิชาอะไรทั้งทีทั้งเรียนวิชาของพระบรมครูคือวิชาของครูที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วนี่เราเลือกมาเรียนกับครูอย่างนี้นะที่เราเรียกว่าพระบรมครูส่วนวิชาทางโลกเป็นวิชาของผู้สอนที่ยังมีกิเลสวนไปวนมาอยู่นี่นะจ๊ะดังนั้นเมื่อเราได้เรียนวิชาของผู้มีบุญแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านและผ่านแบบยกชั้นให้ลั่นจักรวาลเลยโลกชั้นปี1 2 3นี่มีความสำคัญมากนะจ๊ะเพราะเราอยู่ในชั้นปีพื้นฐานสำคัญที่สุดที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปสู่จุดสำเร็จหรือไม่เราจะรู้สึกว่าช่วงนี้ยากหน่อยก็เพิ่งหัดเรียนใหม่ๆไม่รู้สึกว่ายากคือมันยากพอสู้ถ้าสู้ก
1: ็
0: ไม่ยากก็เหมือนกับเครื่องวิทยุกำลังเทคออฟที่ต้องผ่านชั้นบรรยากาศช่วงแรกๆที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกจนเครื่องสั่นในขณะเครื่องบินก็ยังสั่นและต้องผ่านขั้นนี้ไปได้จนกว่าเครื่องบินจะสามารถพุ่งกันไปข้างหน้าแบบนิ่งๆได้ช่วงชั้นปีนี้เราจะเป็นจุดวัดใจเมื่อเราขุดดินลงมาเหลืออีก1เมตรเราจะเจอทองแล้วเราควรจะล้มเลิกไหม
1: ไม่
0: กลัวนี่จ้ะถ้าล้มเลิกก็ไม่ได้ทองแล้วก็เหนื่อยฟรีด้วยครูใหญ่เคยให้เคล็ดลับรุ่นพี่ๆมหาบริเวณไว้ว่าสูตรสำเร็จการอ่านพระบาลีคือ532คือดูเล่น
1: ๆ
0: 5รอบดูจริง
1: 3รอบ
0: ทบทวน
1: 2รอบ
0: รวมเป็น10รอบแค่นี
1: ้
0: ซึ่งถ้าทำอย่างน้อยอย่างนี้ครูไม่ใหญ่มั่นใจว่า

ลูกๆมีดวงวิญญาณแทบไม่ต่างกันที่จะต่างกันอยู่แค่แต่ความเพียรนี่แหละคือดวงวิญญาณนี่ก็ไล่เลี่ยงกันเหลือแต่ความเพียรใครยังไม่ได้สมัครเรียนบ้างจ๊ะก็สมัครกันได้เพราะยังไงสุดท้ายเราก็ต้องเรียนเรียนปีหน้าปีนี้กับปีโน้นหรือไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ต้องมาเรียนอยู่ดีเนาะถ้าเริ่มเรียนตอนนี้ยังมีเพื่อนๆมีกลุ่มช่วยกันติวได้นี่จ้ะถ้าบอกเรามีภารกิจเยอะแต่ทุกคนที่เคยสอบผ่านมาแล้วก็รู้แต่มีภารกิจมันก็เยอะกันทั้งนั้นแหละแต่เราว่างๆ ว่างงานแล้วสอบได้แชมป์อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอัศจรรย์เราจะเป็นทีมอัศจรรย์ที่ไม่ว่าภารกิจงานบุญเราจะเยอะแค่ไหนก็คว้าแชมป์มาได้นะจ๊ะนี่จ้า

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระมหาชีพตะปะสีโลไปเรียนทำสี่ประโยคใช่ไหมจ๊ะรับบุญหัวหน้าสำนักงานกองเลขานุการสำนักสาธารณูปการใช่ไหมจ๊ะ

0: แล้วพ่อครับย้อนไปเมื่อปี2555ตอนนั้นผมอายุ17ผมเกิดแรงบันดาลใจอยากศึกษาพระบาลีเพราะตั้งใจไว้ว่าก่อนจะเป็นพระมหาเถระ20พรรษาขอให้ได้เป็นพระมหาปริญญาธรรมสักครั้งในชีวิตเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่ออุตสาห์ผู้ให้โอกาสผมได้มาสร้างบารมีภายใต้ร่มบารมีหลวงพ่อผมจึงไปยืมตำราบาลีประโยคหนึ่งสองมานั่งอ่านนั่งเขียนแรกๆผมก็คิดว่าทำไมภาษาบาลีเสียงยากอย่างนี้เนี่ยอ่านแล้วก็วางหนังสือไปหลายครั้งหลายครั้งหมายว่าแม้วางไปแล้วก็หยิบกลับมาอ่านใหม่ตอนนั้นพยายามจุดไฟเพื่อการเรียนแต่กลับเป็นเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนโอ้อ่านเท่าไรก็ไม่เข้าใจมันกระเด็นกระดอนออกจากใจหมดจนมีสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจมากคือเอ๊ะแล้วทำไมน้องสำเนียงตรงเล็กกลับสอบผ่านเอาผ่านเอานี่นะน้องสำเนียงผ่านเอาผ่านเอาและหันกลับมาดูตัวเราเป็นไงตัวเราเป็นไงเหรอ
1: ไม่เข้าใจเลย
0: ตัวเราก็เรียนจบปริญญาทางโลกมาแล้ว อยากจะได้ปริญญาบาลีทางธรรมบ้างแต่ครับไม่เข้าใจทำข้อสอบไม่ได้เลยไม่น่าจะใช่นะคงได้บ้างมั้งผมจึงมาคิดถึงเพื่อนที่เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันซึ่งวันนี้ท่านกลายเป็นพระมหาปทห้าไปแล้วผมจึงบอกตัวเองว่าเราจะน้อยหน้าเพื่อนไม่ได้ผมจึงทุ่มเทความเพียรและทุ่มทิ้งความเกียจคร้านโอ้สุดยอดจนที่สุดเมื่อเพิ่มความเพียรบาลีก็แพ้พ่ายผมก็ค่อยเข้าใจบาลีมากขึ้นจนเริ่มมีความสุขและสนุกกับการเรียนบาลีเวลาทั้งข้อสอบจากที่ก็ได้คะแนน1ให้ก็ขยับมาเป็น2ให้จนถึง3ให้คืนไหนได้3ให้ผมจำว่าหลับสนิทนี่ยังฝันถึงพระบาลีแล้วพ่อครับตอนนี้ผมค้นพบว่าบาลีจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเราพยายามมากพออุปสรรคผมคือการไม่ได้ลงมือทำผมจะบอกตัวเองว่าเรื่องบาลีต้อง3ทอคือ1

0: ทันทีเห็นนะไม่ใช่เปิดมาแล้วไม่อ่านแล้วก็ปิดโยนต้องอ่านทันทีใช่ไหมจ๊ะสองมันทบทวนสามไม่ทอดทิ้งนี่เนาะนี่เนาะไม่ทอดทิ้งแม้ทิ้งนิดหน่อยก็ไม่ควรยิ่งทิ้งนานๆไม่ต้องพูดถึงต้องไม่ทอดทิ้งหนึ่งอ่าน
1: ทันที
0: สอง
1: ไม่ทบทวน
0: สาม
1: ไม่ทอดทิ้ง
0: จ้ะเดี๋ยวก็เข้าใจเองไม่ฉะนั้นคงไม่มีพระภิกษุจบป.ท.9กันมากมายนี่ได้ปทก้าหมดแล้วเห็นไหม
2: ว่าที
0: ่ว่าที่นะว่าที่ปทก้าผมมาบริทุกวันเลยครับก็เลยบริความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเก่งแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ครับ

ธุจ้าทุกครั้งที่มีพิธีมุทิตาปทเก้าผมจะไปชมนิทรรศการเพื่อจะดูบุคคลที่เฝ้าภาคเพียรจนสำเร็จจนผมทราบซึ้งเลยว่าบาลีมีความสำคัญเพื่อความรู้แจ้งที่พระทุกรูปต้องศึกษา

0: เป็นภาษาหลักเลยนะที่เก็บรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้โอ้โหงั้นถ้าใครได้ใกล้หนังสือบาลีได้เปิดอ่านนี่นะได้ศึกษาคือเหมือนอยู่ใกล้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิคล้ายๆประมาณนี้มั้งนี่เนาะโอ้แล้วพระเจ้าทุกพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมจ๊ะนี่เนาะก็แปลว่าเปิดเล่มหนึ่งอ่านทีเหมือนเราอยู่เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนเลยใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษานี้ควรจะได้ศึกษาทุกคนในโลกเลยทุกคนในโลกควรจะต้องมาศึกษาภาษานี้เลยทีนี้เมื่อยังมาไม่ถึงทุกคนในโลกเราเป็นชุดแรกของโลกที่ได้ศึกษาภาษาพระบาลีนี้นี่สำคัญมากเลยจ้ะเหมือนเข้าไปนั่งใกล้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยบารมีมากขนาดไหนโอกาสที่ได้จะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มันไม่ใช่ง่ายแม้ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วไปอยู่ในนิพพานเนี่ยเปิดภาษาบาลีอ่านเหมือนท่านก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างงี้ควรเปิดไหม
1: ควร
0: ควรเรียนไหม
1: ควร
0: นี่จ้ะเพราะนั้นไม่ควรตกหรอกนี่นะอ่านแล้วตกได้อย่างเดียวคือตกศูนย
1: ์นี
0: ่พออ่านปุ๊บปึ๊บดวงสว่างขึ้นมาเลยไม่ต้องงั้นสิภาวนาไม่สี่ห้าหน้าปึ๊บได้ดวงแล้วเออถ้าได้อย่างนี้ก็สุดยอดเลย

ภาษาบาลีจึงไม่ใช่ภาษาธรรมดาเลยเพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาบาลีนี้ให้ดีเลยแล้วพ่อครับพิธีผ่านมาเนี่ยผมให้เวลากับการเรียนอย่างต่อเนื่องหลายครั้งที่อ่านไปจนหลับคาโต๊ะเลยอ่านจนหมดแรงแล้วก็หลับเลยนะคือก่อนหลับจะไปนอนที่เตียงก็ได้แต่นี่รักการอ่านมากนี่อยากอยู่ก็ได้คำสอนพระธรรมมาสัมพุทธเจ้านี่นะเพราะนั้นเราจะไม่ห่างไกลเพราะนั้นเลยหลับคาโต๊ะเลยอ๋อก็มีเหตุผลโนแต่ก็ไม่เคยละความพยายามเราตั้งใจว่าจะต้องบูชาท่านหลวงพ่อสำเร็จได้ครับ

0: พ่อครับปีนี้ผมสอบผ่านประโยค4แล้วครับ
1: สาธ
0: ุก็เหลืออีกแค่5กับครบ9แล้วโอ้หมูเลยเนี่ยการเรียนพระบาลีสอนผมใจเย็นเพราะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยจึงต้องค่อยๆ อ่านค่อยๆเก็บความรู้ไปทุกวันไม่โดนตัดสินว่ายากแล้วเลิกแต่เป็นยากแล้วต้องลองโอ้โหสุดยอดและบาลียังฝึกให้เราละเอียดรอบคอบขึ้นทำให้เรามีสติไปทีละสเต็ปโอ้โหสุดยอดสุดยอดเพราะหลายครั้งที่ความคิดผมไปก่อนมือที่เขียนมักทำให้คะแนนเปลี่ยนจาก3ให้เหลือเป็น3เมือกยิ่งงานพระธรรมคำสอนผ่านภาษาบาลีผมยิ่งซาบซึ้งในการมาเป็นบารมีของพุทธเจ้าบาลีคือภาษาสวรรค์ที่ไขความจริงของชีวิตและเป็นเข็มทิศนำทางให้พระภิกษุเดินตามรอยพระบรมศาสดาหลวงพ่อครับชีวิตที่เหลืออยู่ในชาตินี้ผมจะจัดสรรเวลาศึกษาพระบาลีต่อไปเพื่อเป็นอุปการะในการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ

จบเรื่องราวพระลูกชายรูปแรกไปแล้วนะจ๊ะต่อไปก็เป็นรูปที่สองกระผมพระมหาเกษตรเรียนทำสามประโยครับบุญสำนักประธาน

ผมจะเข้าสู่วัยสาวคืออะไรเนาะแต่ผมก็จะเอาความเพียรก็สู้มันทบทวนมันเขียนทุกวันในส่วนที่เองจำไม่ได้ตำหนักที่หลวงพ่อสอนว่าหลับตาดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ดูพระบาลีโอ้ดีมากดีมากจ้ะ

0: หลับตาดูพระลืมตาเมื่อไหร่
1: ดูพระปาลี
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: สาธุ
0: แล้วพ่อครับตอนที่ผมวางแผนเส้นทางสู่ปท.9นี่ไปนู่นแล้วนี่จ้าด้วยการดูข้อสอบแต่ประโยค4ถึง9ว่ามีความยากง่ายขนาดไหนแล้วก็ปรับตัวเองโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะได้มีแรงอ่านเขียนท่องบาลีได้ทุกวันโอ้นี่อัศจรรย์เนาะอัศจรรย์ที่ได้คิดได้อย่างนี้ในวัยนี้ผมอยากเป็นส่วนในการสอบทวงแชมป์คืนปีนี้ถวายหลวงพ่อให้ได้ครับ
1: สาธ
0: ุสาธุผมภูมิใจที่ปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งหลวงพ่อได้ครับนี่นี่รูปที่สองไปแล้วนะมาต่อรูปที่สามนี่กระผมพระมหาประสิทธิ์นันทสิทธโธเรียนธรรมสามประโยครองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเยาวชนโลกดูแลงานเยาวชนและงานอาคารสถานที่กลางไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะโอ้องนี้เนอะโอ้โหหล่อไม่เลิกนี่เนี่ย

0: ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเอกบัญชีให้สังเกตอย่างนี้เนี่ยถ้าใครเรียนเกษตรมาเนี่ยนี่นะ
1: จะหล่อมากหล่อจริงๆ
0: จริงเหรอ
1: จริงครับ
0: เดี๋ยวมีเพลงไหม

0: มีแต่เรื่องกินเนี่ยผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเอกบัญชีแต่ได้มาบวชในโครงการบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมโย54ปีซึ่งผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อตัดปล่อยผมให้ด้วยครับแต่นั้นผมก็รับบุญพระอาจารย์ประจำชมรมพุทธศาสตร์สากลตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยครับ
1: สา
0: ธุใจหลวงพ่อครับตลอดเวลาที่บวชมา26พรรษาผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเรียนบาลีทั้งที่มันอธิษฐานจิตอยู่เสมอว่าขอให้ทรงไว้ซึ่งทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจนมีโครงการสอบบาลีบูชาธรรมหลวงพ่อและวัดพระธรรม

กายเปิดเป็นสนามสอบบาลีที่ห้องแก้วสารพัดนึกเป็นครั้งแรกผมจึงคิดว่าปริยัตินี่ปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะแม้ผมจะไม่มีปัจจัยมากพอจะเป็นเจ้าภาพกฐินผ้าป่าเหมือนโยมๆท่านอื่นแต่ผมก็ยังมีดวงปัญญาที่จะนำมาบูชาธรรมหลวงพ่อได้เช่นกันครับแต่ด้วยงานสำนักที่ล้นมือทั้งงานเยาวชนและงานการสถานที่ผมไม่มีเวลาเข้าห้องเรียนพระบาลีแบบปกติเลยจึงต้องอาศัยวิธีพิเศษคือเรียนเองนอกห้องเรียนคือผมดูคลิปวิดีโอย้อนหลังอ่านหนังสือเองแล้วก็สอบเก่ามาฝึกทำว่าเมื่อไรก็เปิดฟังเปิดอ่านฝึกเขียนก็สอบจนปากกาที่ใช้หมดไปเป็น10แท่งทำให้รู้สึกถึงหมึกทุกหยดที่ใช้เขียนได้แปรเปลี่ยนกำลังใจให้ผมไปต่อตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามพระน้องๆที่สอบได้ประโยคสูงๆให้ช่วยอธิบายขยายความให้กระจ่างพร้อมขยายใจสว่างไปด้วยนับเป็นช่วงชีวิตที่ต้องสลับเวลาไปมาระหว่างงานบุญกับการอ่านบาลีแล้วผลจากความเพียรนั้นทำให้ผมสามารถสอบผ่านปอท .1-2 ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่สอบผ่านแล้วนี่จ้ะโอ้สุดยอดก่อนสำเร็จนี้กำลังเป็นกำลังใจให้ผมลุยอ่านเลยศึกษาเนื้อหาปฐสารต่อทันทีไม่แต่ตอนนั่งรถไปร่วมรับบุญที่ศูนย์สาขาต่างๆผมก็ไม่เว้นวรรคเว้นว่างจากพระบาลีเปิดฟังเนื้อหาออนไลน์ไปตลอดการเดินทางโอ้นี่แปลว่าตั้งใจมากเลยนะทำให้คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไปเก็บเล็กผสมน้อยไม่ให้ขาดตอนโอ้ดีจ้ะและแม้มีงานอบรมของชปส.เข้ามาไม่เคยขาดขนาดก็ได้สอบผมก็ยังไปประเมินโรงเรียนศิลธรรมตามพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่เสมอแต่พอว่างตอนไหนรีบหยิบบาลีมาอ่านทันทีเลยครับโอ้สุดยอดเรื่องพระศาสนาก็ทำให้ดีเรื่องพระบาลีก็ต้องทำให้ได้โอ้คมผมคิดว่าไม่ว่าจะมีภารกิจมากมายแค่ไหนถ้าเราตั้งใจจริงก็ยอมทำได้เช่นเดียวกันครับภารกิจหมู่คณะผมก็ทำให้ขาภาษาบาลีก็เรียนควบคู่กันไปด้วยเพื่อใช้ทุกวันของชีวิตคุ้มค่าที่สุดครับนี่สาธุจ้ะจนเหมือนสอบปีนี้ประกาศมาผมยิ้มได้อย่างผู้ชนะที่ได้นำดวงปัญญานี้มาบูชาธรรมหลวงพ่อได้สำเร็จวันนี้กับผมได้อัญเชิญพัดประโยค3ป้ายแดงมากราบถวายหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจครับโอ้ยปากหวานฟังบาลีดีกว่า

อีกองค์นะจ๊ะกระผมพระพีระอากะวีโรประโยค 1-2 รับบุญสำนักบุคคลกลางครับนี่เนาะ

0: แล้วพ่อครับผมตัดสินใจมาบวชเป็นลูกหลวงพ่อเมื่อปี2540ครับมาบวชแล้วก็ได้เรียนแค่นักธรรมตามที่วัดจัดให้ตอนนั้นผมไม่มีความคิดที่จะเรียนบาลีเลยครับจนวันหนึ่งชนวนใจก็จุดติดเพราะผมได้พาลูกชายสุดที่รักมาถวายไว้ในวัดที่รักที่สุดคือผมพาลูกชายผมมาบวชเป็นสามเณรของหลวงพ่อที่ค่ายจองแชมป์และสามารถสอบได้เป็นสามเณรปริญญาธรรมด้วยผมเลยอยากลองเรียนดูบ้างนี่นี่ลูกชายยังได้เลยนี่พอเริ่มเรียนก็คิดแต่ว่าวิชานี้เป็นของผู้มีบุญบารมีแต่ทำไมเนาะเรากับสอบไม่ยอมผ่านสักทีธรรมดาสามเณรที่เคยนั่งเรียนร่วมห้องกับผมเขาพากันสอบผ่านเลื่อนชั้นไปหมดแล้วจึงคิดไปเองว่าผมคงไม่มีวาสนาในทางบาลีผมก็เลยหันมาเอาดีทุ่มเทรับบุญในหน้าที่ต่างๆส่วนอื่นๆของหมู่คณะแทนครับผมเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ทวงแชมป์คืน มีโอกาสทวงแชมป์คืนไหมเนี่ย
1: มีครับ
0: พอมีนะผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบูชาธรรมหลวงพ่อสักครั้งแม้ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสสำเร็จหรือไม่เริ่มแรกผมก็ห้องเรียนบ้างเรียนออนไลน์บ้างซึ่งก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจนพระลูกชายที่กลายเป็นพระมหาปริญญามาเป็นเพื่อนครูคิดคอยแนะนำพ่อเอางี้สิเออขอทานนะแล้วยังมีพระเพื่อนคอยมาเป็นพี่เลี้ยงติวให้ผมทำตัวเป็นแก้วน้ำเปล่าไอสอนอะไรก็รับฟังทุกอย่างแต่กระนั้นก็มีอุปสรรคสำคัญที่สุดคือความเป็นสวทำให้ร่างกายไม่รักดีคือกายไม่สามัคคีกับสมองความจำถดถอยสิ่งที่ต้องจำก็ลืมสิ่งที่ต้องลืมแบบจำส่งการบ้าน

หรือให้ตัวทีไรตัวคะแนนเกินเกณฑ์ตลอดเลยหลวงพ่อครับนอกจากความจำผู้สูงวัยแล้วยังมีของแถมคือโรคประจำตัวก็อย่าเอามาประจำตัวเราเลยเอาออกไปทำให้ต้องตื่นกลางดึกอยู่เป็นประจำแต่ผมก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในเมื่อความจำถดถอยจึงเติมความขยันมาทดแทนถดถอยแล้วจะสู้ทดแทนอาศัยช่วงเวลาที่ต้องตื่นกลางดึกเพราะความเจ็บป่วยนั่นแหละลุกมานั่งทบทวนพระบาลีตลอดเลยครับโอ้ฉลาดนะไม่ธรรมดานี่ปทก้าวได้อย่างนี้นะแม้ร่างกายจะเป็นสวแต่หัวใจไม่เคยท้อถอยเลยครับผมจะเลยเรียนบาลีต่อไปในสุดความอดทนที่ขมขื่นก็ออกผลให้ผมได้หวานชื่นสักทีคือผมสอบผ่านประโยคหนึ่ง

ให้ว่าฉันปีหน้าปตสามนี่แหละที่จะเปลี่ยนคำนั้นหน้าจากพระธรรมดาก็สู่ความเป็นพระมหาเปลี่ยนก้าวแรกความสำเร็จผมคือวันที่สอบผ่านประโยคหนึ่งสองแต่ผมเชื่อมันว่าจะต้องมีก้าวต่อไปอย่างแน่นอนครับแน่นอนจ้ะกว่าก้าวจะถึงก้าวจะปวดร้าวมากเพียงไหนเหนื่อยล้นท่วมท้นใจหากก้าวพลาดแทบขาดหลอนวันนี้ก้าวถึงก้าวจึงเป็นก้าวอนุสรณ์เพื่อพระศาสดาพรสมเป็นก้าวของเราเออ

แล้วพ่อครับสิ่งที่ท้ายผมยังคงมุ่งมั่นเรียนบาลีต่อไปคือเพื่อสืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่คู่โลกต่อไปดีมากเลยจ้ะการเรียนบาลีแม้จะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปไม่เกินใจของเราแน่นอนเพราะถ้าง่ายคงสอบผ่านกันหมดถ้ายากเกินไปก็คงไม่มีใครสอบได้เลยการเรียนบาลีจึงกลายเป็นการสร้างระเบียบวินัยฝึกบริหารเวลาและสำคัญที่สุดคือทำให้ใจเกาะติดอยู่กับพระบาลีตลอดเวลาจนผมหมดความสงสัยในธรรมะผ่านการเรียนบาลีนี้เองวันนี้อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเพียงปลื้มใจที่ผ่านบันไดขั้นแรกมาได้เพราะเรียนพระบาลีชั้นไหนก็เท่หมดโอ้เรียนพระบาลีนี่เท่ถ้าเรียนจบแล้วมันจะเท่ขนาดไหนแม้งานสำนักจะหนักเพียงใดก็จะไม่มีวันทิ้งพระบาลีครับฟังเพลงพระมหาเถระเนาะ

0: โอ้เห็นความมุ่งมั่นตั้งอย่างท่านนี่นะอนุโมทนาสาธุการเนาะ
1: สาธ
0: ุตอนนี้ลูกพระขอกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดที่เมตตาสนับสนุนทุกอย่างให้ลูกพระลูกเนรประสบบริการทั้งหลายวิจัยฝ่ายในการศึกษาพระบาลีผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกชั้นพระบาลีเพื่อนำวัฒนธรรมกายขึ้นเป็นที่หนึ่งในแจมบาลีมาบูชาธรรมหลวงพ่อเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจกราบ

สาธุสาธุสาธุอ้าวปีนี้เราก็รวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็ลืมตาเรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนพระภายในตามโอวาทของหลวงพ่อเนอะวันนี้ก็มาต่อเรื่องเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็อย่าลืมฝึกฝนอบรมใจเราก็ไม่ต้องกลัวพรรษานี้มีพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและศูนย์สาขาจำพรรษาเท่าไหร่เอ่ย2เหรออ่ะเฉลย5บ้าน76รูปจำนวนพระภิกษุสามเณรจำพรรษาณวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2569นะก็เราก็มีไม่ต้องโดดเดี่ยวไม่ต้องโดดเดี่ยวก็จำพรรษาร่วมกับท่านนะจำพรรษาร่วมกันนะก็เรียนบาลีด้วยลืมตาก็เรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนอยู่ใจนะเราก็มาต่อเรื่องมงคลวันนี้ก็ต่อมงคลของชีวิตมงคลของชีวิตอะไรเป็นมงคลของชีวิตก็ต้องมาเริ่มที่มงคลสูตรก็คือมงคลชีวิต38ประการนะอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งความเจริญนะเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้านะก็มาถึงมงคลที่26ฟังธรรมตามกาลนะฟังธรรมตามกาลกาเลนะธรรมัสสวนังฟังธรรมตามกาลนี่ดูเราโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยเปิดให้ฟังธรรมตลอดนะก็24ปีมาละนะตั้งแต่พ.ศ. 2545นะจนมาถึงเนี่ยฟังธรรมมาตลอดนะเราก็นึกว่าโอ้ยคงจะเป็นของที่ธรรมดาธรรมดาคนอื่นก็ทำได้นะแต่ตามจริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะการฟังธรรมตามกาลเนี่ยธรรมะกว่าจะได้มากว่าจะบังเกิดขึ้นก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบังเกิดขึ้นก่อนนะโอ้แล้วกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโอ้ยากมากนะแล้วพระองค์บรรลุปรินิพพานแล้วนะเราก็2,000กว่าปีละนะยังมีพระธรรมคำสอนมาถึงเราเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเป็นสิ่งที่ยากมากนะเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วใครจะเป็นคนแสดงธรรมให้ฟังอีกกล่าวธรรมให้ฟังเทศให้ฟังอย่างเงี้ยโอ้โหก็ต้องยากอีกแล้วคนที่จะมีอารมณ์มาฟังก็ต้องมีดวงบุญนะต้องมีดวงบุญมีสายบุญมีรักนะรักที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะอันนี้ก็ยิ่งยากก็ลองดูว่า 7,000 กว่าล้านคนเป็นไงก็การจะได้ฟังธรรมตามกาลเนี่ยโอ้ยากมากนะยากมากวันนี้ก็ถือว่ามาทบทวนเราก็มาทบทวนกันแล้วกันนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้นะฟังธรรมตามการฟังธรรมบ่อยๆเนี่ยเข้าวัดฟังธรรมอย่างเงี้ยนะ
หรือว่าหาครูบาอาจารย์นะที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วขนขวายตัวเองเนี่ยไปฟังธรรมเนี่ยยากยากนะอันนี้แหละจึงเป็นมงคลของชีวิตนะเป็นมงคลของชีวิตนะก็นึกเท่าไหร่ก็ให้ปลื้มไว้นะว่าสิ่งที่เราทำไปนักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่ทำไปทั่วโลกเนี่ยที่มาฟังธรรมที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเข้าวัดฟังธรรมทำบุญอย่างเงี้ยนะไม่ใช่คนธรรมดานะคนเป็นผู้มีบุญมากนะเป็นผู้มีบุญมากนะเราก็มาดูความหมายก่อนนะว่าฟังธรรมตามกาลเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือฟังธรรมในเวลาอันควรฟังธรรมในเวลาอันเหมาะสมนะแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะแล้วธรรมะจะพิจารณายังไงว่าจะฟังธรรมะอะไรจะพิจารณาอย่างไรนะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของจริงนะของแท้หรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระบรมศาสดาของเราเองเนี่ยมันมีธรรมะเยอะแยะมากมายนะแล้วอันไหนมันจริงอันไหนไม่จริงนะอันนี้ก็ต้องมาดูหลักวิชากันนะตามการตามการแล้วจะเวลาไหนดีนะเวลาไหนดีอันเป็นเวลาที่อันควรอันเหมาะสมเวลาที่อกหักรักคุดหรือเปล่าที่ต้องมาฟังธรรมเป็นเวลาสมควรหรือเปล่าหรือว่าก็ต้องมาศึกษานะศึกษาหลักการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเนี่ยก็มีอยู่8อย่างนะ8อย่างธรรมนั้นเป็นไปเพื่อห่างไกลความกำหนัดธรรมนั้นเป็นไปเพื่อห่างไกลความกำหนัดอันเนี้ยเป็นธรรมเป็นวินัยของพระบรมศาสดาห่างไกลความกำหนัดก็ความใคร่ความกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นความกำหนัดยินดีความรุ่มหลงเพศต่างๆนะทำที่แสดงแล้ว มันลดละเลิกห่างไกลสิ่งที่เป็นความกำหนัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นธรรมเป็นวินัยของพระบรมศาสดานะสองเป็นไปเพื่อภาคสัตว์ออกนะเป็นไปเพื่อภาคสัตว์ออกก็คือเป็นไปเพื่อหนทางมรรคผลนิพพานนั่นเองนะเพื่อกำจัดทุกข์นะเพื่อให้พ้นจากสังสารวัฏเนี่ย

ไปฟังนะครับไปควรไปฟังธรรมตามการนะสามเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสนะก็ให้มันกิเลสมันลดละเลิกเชื้อร้ายๆต่างๆนะมาคิดทุจริตพูดทุจริตทำทุจริตอย่างเงี้ยนะก็อันเนี้ยเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสนะสิ่งนี้มันคิดสุจริตทำสุจริตพูดสุจริตอย่างเงี้ยต้องรีบไปฟังนะอันนี้ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยนะสี่เป็นไปเพื่อมักน้อยนะเป็นไปเพื่อมักน้อยมักน้อยก็พอใจรับแต่น้อยนะอะไรที่แบบทำที่ให้เราพิจารณาว่าต้องรับอย่างพอดีพอประมาณนะไม่โลภนะทั้งที่สามารถที่จะรับได้มากกว่านี้นะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของความมักน้อยก็พอใจรับแต่น้อยทั้งที่สามารถที่จะรับได้มากกว่านี้นะขอแต่น้อยได้แต่น้อยก็พึงพอใจหาแต่น้อยเอาแต่น้อยอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอใจนะห้าคือทำที่เป็นไปเพื่อความสันโดษนะสันโดษคือพอใจในของตนที่มีอยู่นะพอใจในของตนที่มีอยู่เนี่ยก็โอ้ยก็พึงพอใจนะนะอันนี้คือเป็นความรู้ประมาณอันนี้เป็นธรรมของพระบรมศาสดาหกธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงัดนะสงัดก็คืออะไรที่ให้เรามีความสงบนั่นเองสงบกายวาจาใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คึกขนองเอะอะนะอย่างนี้ก็นะถูกต้องเลยนะเป็นธรรมเป็นวินัยเจ็ดนะธรรมที่เป็นไปเพื่อการปรารภความเพียรความเพียรก็วิริยะนั่นเองนะวิริยะนะก็ในที่นี้ก็เป็นความเพียรคือเป็นความขยันนะความขยันไม่เกียจคร้านมีวิริยะมีอุตสาหะนะบากบั่นเกี่ยวกับอะไรนะในที่นี้ก็เกี่ยวกับสังวรประธานสังวรประธานคือเพียรที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นประหารประธานคือเพียรให้ละบาปที่เกิดขึ้นแล้วโอ้ไม่ย่อท้อไม่หยุดนะก็มีความขยันนะวิริยะนะสามนะสามภาวนาประธานภาวนาประธานคือเพียรให้กุศลธรรมนะเกิดขึ้น

สี่อย่างความเพียรอย่างนี้นะก็เป็นธรรมเป็นวินัยอย่างเงี้ยเราควรที่จะต้องไปฟังทำตามการเลยนะข้อ8ก็คือทำที่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอย่างไรเลี้ยงง่ายก็อยู่ง่ายนะกินง่ายดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมีร้อนก็กินร้อนมีเย็นก็กินเย็นยินดีตามปัจจัยสี่ที่มีที่ได้นะอันเนี้ยจะเป็นธรรมเป็นวินัยของพระศาสดานะถ้าเราสังเกตว่าทำอย่าง

้าเสียใจลำพิไรลำพันธ์อกหักรักคุดหรือเปล่านะการที่ควรฟังธรรมหนึ่งจิตใจถูกวิตกเข้าครอบงำนะจิตใจที่ถูกวิตกเข้าครอบงำก็มีกามวิตกนะก็ตกในเรื่องกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะกามอารมณ์ต่างๆนะถ้าเมื่อไหร่มีประเภทนี้เข้ามาในใจปุ๊บต้องรีบไปเลยนะต้องรีบไปหาต้องไปรีบฟังธรรมเลยนะเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าเปิด GBN นะเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันฟังทันทีนะเพราะว่าฟังธรรมปุ๊บวิตกก็จะคลายนะแล้วก็จิตใจก็จะเบิกบานผ่องใสนะเพราะว่าการที่จะไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะมันมาพร้อมกับความอยากเพราะความอยากเป็นอะไรความอยากเป็นทุกข์นะความอยากเป็นทุกข์นะก็การที่จะกำจัดทุกข์ได้ก็ต้องรีบเข้ามาฟังธรรมตามกาลนะพยาบาทวิตกนะพยาบาทวิตกก็พอใจในเรื่องพยาบาทนะพยาบาทอาฆาตนะพยาบาทอาฆาตแค้นโกรธแค้นขัดเคืองนะผูกโกรธอย่างเงี้ยรีบไปฟังธรรมทันทีนะไปฟังธรรมทันทีนะสามวิหิงสาวิตกนะตึกในเรื่องเบียดเบียนคิดทำร้ายผู้อื่นไปล้างผลาญนะคิดจะทำความเดือดร้อนนะกับผู้อื่นอย่างเงี้ยใครที่ตรึกมีความคิดอย่างนี้นะคือวิตกเข้าครอบงำแล้วโอ้ต้องรีบละรีบเข้าวัดฟังธรรมทันทีนะสองก็คือวันธรรมะสวรรค์ก็คือวันก็วันพระนั่นเองนะก็ขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำนะขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือแรม14ค่ำนะก็เดือนละ4ครั้งนะเดือนละ4ครั้งก็ต้องเข้าไปชาร์จแบตชาร์จแบตที่ใจนะชาร์จความสว่างสวยที่ใจหน่อยวันพระนั่นเองนะ3เมื่อเกิดความสงสัยในอะไรก็สงสัยในธรรมนั่นแหละนะสงสัยในธรรมก็ต้องรีบเลยนะก็รีบไปฟังธรรมไปรีบไปฟังธรรมทันทีไม่ว่าจะเป็นภาคปริยัติหรือภาคปฏิบัติสงสัยอย่าให้ความสงสัยติดตัวไปต้องรีบแก้คลี่คลายความสงสัยออกจากใจให้ได้นะ 4. เมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรมผู้รู้มาแสดงธรรมเนี่ยก็อย่างที่หลวงพี่บอกไปตอนต้นนะว่าโอ้ยผู้แสดงธรรมเนี่ยผู้รู้มาแสดงธรรมเนี่ยผู้รู้เนี่ยก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละนะแล้วก็รองลงมาก็ผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองนะที่ได้ถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละอันนี้ก็คือผู้รู้รองลงมาแต่มาปัจจุบันนี้ก็เรียนในตำรับตำรานะเรียนจากครูบาอาจารย์นะถ่ายทอดกันมานะตามจริงผู้รู้ที่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวแหละนะแต่การถ่ายทอดลงมาผู้รู้ที่จะแสดงธรรมให้ได้เนี่ยหายากนะหายากถ้าเรารู้เมื่อไหร่นะ

นั่นน่ะเป็นเวลาอันควรเป็นเวลาอันเหมาะสมที่เราจะต้องรีบขนขวายเลยนะเข้าไปทำเข้าไปฟังธรรมนะไปทำโอ้ยผู้แสดงธรรมผู้กล่าวธรรมนะผู้เทศนะก็มีคุณสมบัติจะหาผู้รู้หนึ่งก็ต้องผู้แสดงธรรมเนี่ยจะต้องหนึ่งก็ต้องแสดงธรรมไปตามลำดับมีนี่มีความยากไม่ข้ามไปข้ามมาวกไปวนมานะต้องแสดงธรรมด้วยจากง่ายไปหายากนะละเอียดลุ่มลึกน้อยไปถึงละเอียดลุ่มลึกมากเนี่ยอันเนี้ยคือสรุปก็คือต้องรู้จริงปฏิบัติจริงถึงจะเทศแสดงธรรมได้สมบูรณ์นะถ้าเรารู้อย่างนี้นะก็ต้องรีบเลยนะโอ้ยผู้แสดงธรรมนี่หายากสองต้องอ้างเหตุอ้างผลนะการแสดงธรรมนี่ต้องอ้างเหตุอ้างผลประกอบอุปมาอุปไมยประกอบนะเนี่ยอันเนี้ยจึงยากผู้แสดงธรรมหาได้ยากนะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิพฤตินำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องสามแสดงธรรมด้วยความมีจิตปรารถนาดีต่อผู้ฟังนะมีจิตเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดนะประโยชน์อันสูงสุดเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตได้แล้วก็ถูกต้องปลอดภัยในสังสารวัฏนะอันนี้ต้องโอ้โหมีคุณธรรมขนาดเนี้ยผู้แสดงธรรมนะต้องปรารถนาดีต่อผู้ฟัง4ผู้แสดงธรรมไม่เห็นแก่อามิตรลาภยศสรรเสริญนะก็คือไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ะนะในการแสดงธรรมนะคือเห็นอย่างเดียวก็คือความปรารถนาดีต่อผู้ฟังนะปรารถนาดีต่อผู้ฟัง5นะแสดงธรรมไปไม่กระทบตนเองและผู้อื่นนะก็คือไม่ใช่ว่าได้โอกาสจับไมค์ก็อวยตัวเองอย่างเดียวนะชมเชียร์ตัวเองไม่ได้นะก็ยกตนไม่ได้นะอันนี้ก็ผิดหลักการเป็นผู้แสดงธรรมนะไม่ชอบใครก็พูดเน็บแนมนะเน็บแนมพูดกระแสหรือว่าพูดว่าเขาอะไรเงี้ยนะยกตนข่มท่านอันเนี้ยก็ไม่ได้นะผิดองค์ประกอบในการแสดงธรรมนะผิดองค์ประกอบซึ่งเป็นผู้แสดงธรรมนะ5ประการนี้นะอันนี้เป็นคุณธรรมของผู้แสดงธรรมอันเนี้ยใครรู้อย่างนี้ก็โอ้โหมีผู้รู้มาแสดงธรรมอย่างเงี้ยต้องรีบละต้องรีบละต้องรีบไปฟังธรรมตามการเลยนะเรามาดูก็ผู้แสดงธรรมไปแล้วนะผู้แสดงธรรมองค์ของผู้แสดงธรรมก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มาดูคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีเป็นไงนักเรียนอนุบาลฝันในฝันมีครบทุกข้อหรือเปล่ามีครบทุกข้อหรือเปล่าฟังหนึ่งไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมไม่ดูแคลนไม่ดูหมิ่นไม่ดูถูกหัวข้อธรรมที่ผู้แสดงธรรมผู้กล่าวธรรมผู้เทศน์ธรรมของโอ้ยว่าอะไรนะหัวข้อทำธรรมดาฟังมาหลายรอบแล้วเด็กๆ เขาฟังกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะ

หรือว่าโอ้ยหัวข้อธรรมนี้ง่ายไปนะไม่ได้นะก็คือเป็นการดูแคลนหัวข้อธรรมนะไม่ใช่เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ฟังที่ดีนะผู้ฟังธรรมที่ดีสองไม่ดูแคลนผู้แสดงธรรมนะโอ้ยผู้แสดงธรรมอุ้ยยังหนุ่มพระยังหนุ่มอยู่เลยโอ้ยสามเณรยังเป็นเด็กอยู่เลยนะแสดงธรรมดูถูกแล้วนะว่าอย่าดูหมิ่นว่าพระภิกษุยังเยาว์นะไม่ได้นะเพราะว่าบรรลุธรรมตั้งแต่7ขวบก็ยังมีนะอย่าดูแคลนสมณเณรนะผู้แสดงธรรมหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนที่แสดงธรรมนะ3ไม่ดูแคลนตัวเองนะไม่ดูแคลนตัวเองก็โอ้ยเราฟังธรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน24ปีแล้วยังไม่เห็นดวงใสๆเลยนะยังไม่เห็นองค์พระเลยโอ้โหรู้สึกว่าเราเนี่ยคงเป็นประเภทปทปารมะนะก็คือเป็นพวกบัวอยู่ในโคนตรมนะหรือเปล่าไม่ใช่นะอย่าไปดูถูกตัวเองอย่างนั้นนะคนที่คิดที่จะฟังทำตามการเนี่ยโอ้ยมีบุญมากนะมีบุญมากนะขอแค่ทำตาม5ข้อนี้นะรับรองนะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแน่นอนนะพรรษานี้4ต้องมีสมาธินะไม่ใช่ว่าใจล่องลอยไปแต่ไหนแต่ไหนนะใจก็ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่ธรรมะของผู้แสดงนะไม่งั้นก็ใจก็ธรรมะก็ไม่เข้าไปในใจนะ5ต้องมีโยนิโสมนสิกาก็ต้องมีการพิจารณาอย่างแยบคายในหัวข้อธรรมในสิ่งที่ผู้แสดงธรรมได้แสดงออกไปต้องพิจารณาอย่างแยบคายโอ้รับรองนะเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมนั่งอยู่ก็ปุ๊บได้เลยนะองค์พระผุดใสได้เลยต้องมีสมาธิพิจารณาอย่างแยบคายแล้วก็อย่างนี้แหละการฟังธรรมจะมีประสิทธิภาพมีประโยชน์มีคุณประโยชน์มากที่สุดนะก็ต้องไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมดูไม่ดูแคลนผู้แสดงธรรมแล้วก็ไม่ดูแคลนตัวเองตั้งมั่นมีสมาธิใจตั้งมั่นมีสมาธิในธรรมที่แสดงแล้วก็มีโยนิโสมนสิการมีการใครควรแยกแยะธรรมอย่างเงี้ยก็จะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากการฟังธรรมเนี่ยการฟังธรรมตามการเนี่ยไม่ใช่ว่ามีประโยชน์แค่ตัวเราเองนะมีประโยชน์ทั้งพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มีประโยชน์ทั้งผู้อื่นด้วยนะบุคคลใดเห็นเราประพฤติปฏิบัติแล้วนะเราฟังธรรมแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยโอ้ยชนรุ่นหลังที่มาในภายหลังก็เห็นเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีก็ทำตามทำตามก็เป็นห่วงโซ่เลยทีนี้ก็พระพุทธศาสนาก็เจริญนะอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เนี่ยนะว่าเหตุแห่งความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระธรรมนะถ้าพระธรรมเสื่อมสูญก็ถือว่าเป็นอายุ

พระพุทธศาสนาก็สั้นนะก็สั้นลงนะการฟังธรรมตามกาลเนี่ยมีผลนะเพื่อให้อายุพระพุทธศาสนายืนยาวด้วยนะอันนี้มีผลที่เราฟังกันอยู่เนี่ย24ปีเนี่ยนะ1ก็คือเนี่ยข้อแรกไม่ฟังธรรมโดยเคารพถ้าไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ฟังธรรมโดยเคารพเนี่ยก็ทำให้พระธรรมเนี่ยเสื่อมนะพระธรรมเสื่อมได้เมื่อพระธรรมเสื่อมอายุพระพุทธศาสนาก็เสื่อมตามนะเห็นไหมว่าอย่าดูเบาเลยนะว่าการฟังธรรม5ข้อเนี่ยนะที่ดีเนี่ยทำให้พระสัทธรรมเนี่ยคือธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะ2ก็คือไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพนะ3ไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพนะ4ไม่ใคร่ควรอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ5รู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพนะก็วันนี้ก็ข้อ1นะข้อ1ก็คือเราก็ต้องเริ่มจากข้อ1ก่อนนะข้อ1คือการฟังธรรมโดยเคารพนะฟังธรรมโดยเคารพก็คือคุณสมบัติของการฟังธรรมที่ดีนั่นเองนะ5ข้อนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอานิสงส์ที่ดีนะเป็นอานิสงส์ที่ดีของการฟังธรรมนะก็บัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วใจย่อมผ่องใสเหมือนดังห้วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัวนะฟังธรรมแล้วเนี่ยใจย่อมผ่องใสนะผ่องใสความสุขความสำเร็จก็มานะความสุขความสำเร็จก็มาก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาปัญหาอุปสรรคต่างๆก็คลี่คลายนะคลี่คลายไม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราเองด้วยนะแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราควรฟังธรรมไหมฟังครับควรฟังธรรมตามการสิ่งที่เราฟังมา24ปีเนี่ยไม่เสียเปล่านะไม่เสียเปล่าเลยไม่เสียเปล่าเลยนะก็มีเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเด็ก7ขวบอยู่คนหนึ่งเด็ก7ขวบอยู่คนหนึ่งบรรลุธรรมมีบรรลุธรรมนะได้โดยฟังธรรมแค่วรรคเดียวฟังธรรมแค่วรรคเดียวบรรลุธรรมเลยนะก็มีเรื่องในสมัยพระปัตตมุตตระพระพุทธเจ้านะมีฤาษีตนหนึ่งนะก็มีฤทธิ์มากเหาะไปจะกลับอาสมนะมีอยู่วันหนึ่งก็เหาะไปแล้วเจอกลุ่มหมู่เมฆโอ้โหหนามากเลยเจอกลุ่มหมู่เมฆหนามากแล้วก็บินผ่านไปไม่ได้เหาะผ่านไปไม่ได้นะเหาะผ่านไปไม่ได้ก็เลยลองเข้าไปดูว่าเป็นเพราะอะไรโอ้ยกลุ่มเมฆนี่หนามากเลยเหาะผ่านไปไม่ได้ก็เลยดูเห็นพระปัทมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนอยู่ก็เลยนะก็เลยลองดูลองฟังเนาะลองฟังว่าพระองค์จะเทศอะไรพระองค์ก็เทศแต่มันไม่สามารถที่จะได้ยินได้นะก็ได้ฟังอยู่วรรคหนึ่งได้ฟังอยู่วรรคหนึ่งที่มีใจความว่าอนิจจาวัตสังขาราอย่างที่พระ

พิจารณาผ้าบางสกุลนี่แหละตามงานศพตามงานศพหรือว่าอุทิศส่วนกุศลอานิจจาวัตสังขาราเนี่ยก็แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยฤาษีตนนี้ก็จำได้แค่เนี้ยจำได้แค่นี้แต่ว่าโอ้ยรู้สึกว่าความหมายเนี่ยมันตราตรึงเข้าไปในใจปลื้มปิติมากนะปลื้มปิติมากเลยฟังนี่ก็ต้องห่ออ้อมกลับไปนะกลับไปอาศรมนะที่ป่าหิมพานต์นะแต่ว่ายังปลื้มปิติตลอดว่าโอ้ยแค่ฟังวรรคเดียวนะแค่ฟังวรรคเดียวแค่นี้ได้ยินแค่วรรคเดียวเนี่ยนะปลื้มปิติใจมากเลยแล้วก็บำเพ็ญตบะในป่าหิมพานต์เนี่ยตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตเลยก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรนะเทพบุตรชั้นดาวดึงส์นะอยู่ 30,000 กับนะอยู่ 30,000 กับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่31ครั้งแล้วก็มาเป็นแล้วก็กลับไปเสวยในเทวโลกอีก51ครั้งแล้วก็ลงมาเกิดเป็นพระราชาประเทศสลาดอีกนับเป็นหมื่นชาติเลยนะเป็นหมื่นชาติแล้วสุดท้ายมาสมัยพุทธกาลก็ลงมาบังเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีชื่อเอกธรรมกุมารนะเอกธรรมกุมารเนี่ยพออายุ7ขวบมีอยู่วันหนึ่งก็บิดามารดาก็นิมนต์พระมาสวดมาแสดงธรรมนะมาแสดงธรรมมาแสดงธรรมพระก็แสดงธรรมกล่าวธรรมนะกล่าวธรรมว่าอนิจจาวัตสังขาราแสดงธรรมไปกล่าวธรรมเอกธรรมกุมารเนี่ยโอ้โหเอกธรรมกุมารได้ฟังถึงหัวข้อธรรมว่าอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยโอ้โหธรรมสัญญาเก่าเกิดขึ้นว่าโอ้โหเกิดปีตินะแล้วก็รู้ซึ้งเรื่องความหมายว่าโอ้โหสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงนะใจก็ผ่องใสเพราะคลายใจก็คลายผ่องใสก็หยุดนิ่งแล้วก็ปุ๊บพวดไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์7ขวบทันทีนะแค่ฟังแค่วักเดียวเองนะวักเดียวเองก็เนี่ยอันเนี้ยคือเป็นเราก็อย่าดูเบาเรื่องของการฟังทำตามการเนี่ยเพราะว่าแค่วักเดียวเนี่ยนะนะยังบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่7ขวบได้ก็เป็นประเภทสุขาปฏิปทาขิปปาปิญญานะก็คือมีอานิสงส์ก็คือปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วนะอันเนี้ยวันนี้ก็เราก็ต้องเข้าพรรษานี้เป็นเข้าพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนะก็ต้องฟังธรรมนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะตามนโยบายของคุณครูไม่ใหญ่นะคุณครูไม่ใหญ่ก็ให้ทุกท่านนะก็ตั้งใจลืมตาเรียนพระบาลีนะหลับตาก็เรียนหยุดใจเห็นนะก็วันนี้ก็ถึงเวลาอันควรนะก็การฟังธรรมตามการเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดนะเป็นมงคลอันสูงสุดก็อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งแล้วก็ให้ปลื้มใจตั้ง24ปีที่เราทำมาตลอดเนี่ยก็ให้ปลื้มใจไว้เถอะว่าทำไปเนี่ยไม่เสียเปล่านะไม่เสียเปล่านะก็อนุโมทนาบุญนะคืนนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทิน

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องถอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึง

คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกขึ้นนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนะไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ที่ได้ให้อาจารย์นะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อย

คอยคุ้นมันจะตกสูญลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพลวดพลาดหล่นลงไปตกสูญไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้นะ
มวลมนุษยชาติ

ถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดเนี่ยมันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเรานะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราดังนั้นเขาเรียกว่ากาสติเพราะฉะนั้นสติของเรานี่จะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกากศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะ

เริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักหนักนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระสายทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้า
ผ่องใส

ไม่เศร้าหมองก็จริงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จริงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปจริงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาข้าวเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในจึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาก็แล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนวิชาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบาย

แล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนักขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบาย

ใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคนมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: รับอยู่
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไป

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธออ
2: รังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: ธัมมังนมัสสามิ
0: ธัมโมเมนะโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปะ

0: โคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

องค์เป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ชีวิตทั้งปวง

Señor.

จากทุกข์และอุปัตถวันตราย

และอุบัติวันตราย

งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายก็จะต้องอาศัยเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์30ทัศน์ซึ่งทรัพย์เหล่านั้นจะได้มานั้นจะต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะความตระหนี่ในใจความหวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วทำถูกหลักวิชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะและในข่าวแรกของวันนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นและได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลกได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยในภาคเช้าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พร้อมทางพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศโดยริ้วขบวนอัญเชิญโลกเกียรติยศสำนักเรียนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน121รูปเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัท4ที่ได้พร้อมใจกันรวมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เป็นประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบผ่านปริญญา

0: ธรรม9ประโยคจำนวน121รูปพร้อมทั้งมอบผ้ามณีเสวตภัทรแก่ผู้สอบได้บาลีศึกษา9จำนวน3ท่านนับเป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตนอกจากนี้พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ยังได้มอบโลกเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น95แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าสำนักเรียนต่างๆและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่26และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่22ครั้งที่188โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนถวายสังฆทานแด่สงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้อันเป็นการรวมพลังกันของพุทธบริษัท4ที่มีเจตจำนงตั้งมั่นจะร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปซึ่งการเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้คณะสงฆ์ทุกรูปและคณะเจ้าภาพทุกท่านต่างก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ดีใจอนาโมทนากับวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนพระภิกษุสมณีที่เราเรียนที่เราได้ช่วยกันเจริญศาสนาในการภาคการศึกษาก็ต้องดีใจกับทุกคนนั่นแหละทุกสำนักด้วยที่มีได้ช่วยกันศึกษาแล้วเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ความอดทนหน่อยเรียนบาลีใช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่าขาดเรียนเรียนประจำพอไม่ขาดเรียนความรู้มันจะเพิ่มขึ้นทุกวันครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หน่อยก็ในการคอยให้ความรู้แล้วก็ต้องคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดนักเรียนก็พยายามทำหน้าที่ของนักเรียนให้ดีที่สุด
2: เรียนธรรม9ประโยคของแต่ละปีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะทำให้ทั่วโลกนะคะได้มาสนใจนะคะเพราะนั้นดิฉันก็ขอชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้จัดอันนี้ไปทั่วประเทศนะคะวัดทุกวัดนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะชื่นชมแล้วก็ประชาชนด้วยที่ฉันขอเรียนเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะให้มาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีต่อพระที่เรียนปริยัติธรรมตั้งแต่ปริยัติ1ไปเลยนะคะจนถึงปริยัติธรรม9ประโยคใครได้ปริยัติธรรม9ประโยคเราต้องชื่นชมยินดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราสมดังสัจวาจาที่พระผู้รู้นะคะท่านได้พยากรณ์ไว้ประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานาประเทศเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันเป็นไทยมหารัฐค่ะ
3: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประเรียน9ประโยคนะคะปลื้มปิตินะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่นี้นะคะก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรของเราที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรนะคะที่กำลังเล่าเรียนอยู่โดยในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนสนองงานคณะสงฆ์เพื่อที่จะให้งานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสถวาย สังฆทานนี้เพื่อที่จะให้ท่านเป็นกำลังใจในการที่จะดูแลวัดดูแลพระพุทธศาสนาของเราสืบต่อไปค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการโดยคณะประธานรองมหาเศรษฐีและคณะประธานใหญ่บรมเศรษฐีได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่ดังกึกก้องจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงษ์และกัลยาณมิตรเกษราปริญญานุสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาพาทิตย์และกัลยาณมิตรอมรการอรุณพลธนาพงษ์พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสสิมาวิมลพักพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกฤษณีบัณฑิตนพรัตน์และผู้อำนวยการพฤกษารื่นเริงพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรรำพึงตรีศักดิ์พิธีกล่าวคำถวายทยธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกิตติเดชและกัลยาณมิตรสปัญญาภัทรธีรานนท์ส่วนกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาทแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านโดยได้ชื่นชมในความสมัครสมานสามัคคีและความตั้งใจจริงในการอุปถากบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาซึ่งสร้างความปลาบรื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาเติมพลังบวกพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธีและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะสำหรับการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45นี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะเหมาะแก่การทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดเตรียมโปรแกรมที่ผสมผสานระหว่างการฝึกสมาธิและการฟังธรรมะที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงโดยทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมซึ่งได้ฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ที่สลับกันมาเทศน์ทั้งยังได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่45 เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมตั้งใจสายสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรอินทรากิตติโกเศสกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์และกัลยาณมิตรอมราวดีบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรสะอาดบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสถิตพันธุวัฒน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลเพราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนานิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปาเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพภาโดยมีกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์

และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรเคนเนตวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อการไปปฏิบัติศาสนกิจและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ณัฏฐยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงสิงหาคมนี้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพุทธวิหารโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อร่วมการสถาปนาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่พึ่งทางใจในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่ประธานทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเสวีและกัลยาณมิตรเรียวบดีเรืองตระกูลจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์และกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริและกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรธวัตโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญคือพิธีอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีสร้างพุทธวิหารโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์

ทำพิธีอย่างสง่างามก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งพุทธวิหารที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการประกอบศาสนกิจการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเป็นศูนย์รวมในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจสถาปนาศาสนสถานในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการแผ่ขยายศาสนธรรมและสร้างสันติสุขให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดหนองคายอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดศรีสะเกษอันดับ5จังหวัดยะโสธรอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ9จังหวัดนนทบุรีและอันดับ10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง4อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง9อันดับ9แก้วภูธร8และอันดับ10นครหลวง12ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่www.flowbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าป่าเปนะระมตีสุจิคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนปรารถนาและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนเพราะถ้ากายและใจของเราไม่มีความสุขแล้วจะประกอบภารกิจการงานอันใดก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้แก่ตัวเองร่างกายของเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องชำระล้างให้สะอาดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องมีการชำระให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึงจะเป็นสุขและสามารถคิดอ่านทำการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพใจที่ผ่องใสย่อมนำความสุขมาให้แล้วยังเป็นทางมาแห่งมหากุศลเป็นเครื่องนำพาสัตว์โลกไปสู่สุคติภูมิและนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคืออายตนะนิพพานได้ดังนั้นเราต้องมันเจริญสมาธิภาวนามันฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดนิ่งให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อจะได้เข้าถึงความสุขในปัจจุบันและให้เข้าถึงเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตกันนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่มาในอิทธสูตรความว่าดูก่อนคฤหบดีทำ5ประการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก5ประการเป็นไฉนคืออายุวรรณะสุขยศและสวรรค์

ใจน่าพอใจหาได้โดยยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาถ้าทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้โดยยากในโลกจักได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรความสำเร็จสมปรารถนาในชีวิตไม่ได้เกิดจากการสวดอ้อนวอนแต่ต้องประกอบเหตุคือสั่งสมบุญแล้วตั้งความปรารถนาอธิษฐานจิตเอาการอธิษฐานจิตเป็นการวางผังความสำเร็จให้กับชีวิตการที่จะให้แรงอธิษฐานเกิดผลโดยพลันก็ต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆบุญที่เราสั่งสมเอาไว้จะกลายเป็นดวงบุญดวงบารมีที่สุขใสสว่างมีอานุภาพคอยส่งฤทธิ์ส่งเดชให้เราสมปรารถนาได้การอธิษฐานที่ถูกวิธีไม่ใช่ว่าไปอธิษฐานเอากับภูเขาต้นไม้เจ้าทรงผีสิงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆการทำอย่างนั้นเป็นการอ้อนวอนที่ไม่ได้เกิดผลดีอะไรให้กับตัวเรามีแต่จะทำให้เราหนักกลายเป็นคนที่เลื่อนลอยหวังพึ่งแต่สิ่งภายนอกเท่านั้นแต่ถ้าเราระลึกนึกถึงบุญกุศลและความบริสุทธิ์ที่เราได้สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนกับอนุภาพของพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณนึกถึงสิ่งประเสริฐเหล่านี้แล้วก็อธิษฐานจิตตั้งความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามแล้วในที่สุดเราก็จะสมปรารถนาข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปได้และประสบความสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์เหมือนอย่างพระบรมศาสดาสมัยที่ยังเป็นสุเมธดาบสได้รับพุทธพยากรณ์จากสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงอธิษฐานบารมีทันทีว่าภูเขาหินศิลาแท่งทึบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนดินลมและแดดย่อมตั้งอยู่ในที่เดิมฉันใดท่านต้องไม่หวั่นไหวในความตั้งใจจริงตลอดการทุกเมื่อฉันนั้นการอธิษฐานเป็นความปรารถนาที่เกิดจากฉันทะด้วยจิตที่บริสุทธิ์โดยการปรารภถึงความดีที่ได้ทำมาแล้วเป็นเหตุหนุนนำให้เกิดความสำเร็จเป็นการอ้างเอาสิ่งที่มีอยู่จริงมาช่วยตนให้สำเร็จเปรียบง่ายๆการอ้อนวอนก็เหมือนกับการขอให้คนอื่นมาช่วยอาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างตามแต่อารมณ์และความสามารถของคนที่มาช่วยเราแต่การอธิษฐานเป็นการทำด้วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้เป็นไปตามที่เราต้องการการอ้อนวอนนั้นก็เกิดมาจากต้นเหตุคือการอยากได้โดยไม่ประกอบเหตุมีปลายเหตุคือความกลัววิตกกังวลว่าจะไม่ได้ในสิ่งที่หวังจึงทำการอ้อนวอนสิ่งต่างๆให้มาช่วยดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จให้ได้ในสิ่งนั้นๆมาเป็นของตนโดยปราศจากความเพียรในทางที่ชอบที่ถูกต้องถ้าความอยากนั้นมีมากๆก็จะกลายเป็นความโลภซึ่งมีกิเลสคือตัณหาเป็นเครื่องเกื้อหนุนคนที่มีคุณความดีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่กลัวหรือกังวลต่อภัยใดๆเพราะมั่นใจในผลแห่งความดีของตน
ที่ได้ทำ

มาถ้ามีเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นบุญหรือคุณความดีนั้นก็สามารถที่จะช่วยให้พ้นจากภัยต่างๆได้หรือถ้าเป็นภัยร้ายแรงถึงขั้นคร่าชีวิตไปก็ไม่กลัวไม่สะทกสะท้านต่อมรณภัยเพราะคุณความดีนั้นย่อมจะนำไปสู่สุคติได้อย่างแน่นอนดังเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งมีผู้คนเป็นจำนวนมากได้ทำการค้าทางทะเลโดยใช้เรือลำใหญ่แล่นไปสู่ท้องทะเลครั้งหนึ่งขณะที่เรือได้ออกทะเลไปได้7 วันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นคือมีพายุใหญ่ได้ซัดคลื่นใส่เรือทำให้เรือน่ะอับปางขณะที่เรือกำลังจะจมลงใต้ท้องทะเลนั้นมหาชนที่โดยสารทำการค้าขายกับเรือลำนี้เนี่ย

ต่อพญามัจจุราชรู้ดีว่าความดีของตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วก็จะพาตนไปสู่สุคติได้จึงนั่งขัดสมาธิประดุจพระฤาษีเมื่อมหาชนเห็นอาการของบุรุษนั้นแล้วก็ถามว่าทำไมเนี่ยท่านถึงไม่กลัวท่านก็ตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราเนี่ยไม่กลัวภัยนี้เพราะในวันที่ขึ้นเรือเราได้ถวายทานแด่หมู่ภิกษุสงฆ์และเราได้รับสรณะและศีลเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวมหาชนจึงถามว่าข้าแต่นายท่านก็สรณะและศีลสมควรแก่พวกข้าพเจ้าหรือไม่ท่านก็ตอบว่าสมควรอย่างยิ่งธรรมเหล่านี้ย่อมสมควรแก่พวกท่านมหาชนจึงขอสรณะและศีลกับบุรุษนั้นเนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมากมหาบุรุษจึงแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ100คนต่อจากนั้นก็ให้ศีล5มหาชนกลุ่มแรกได้ยืนรับสรณะและศีลในน้ำที่ท่วมถึงข้อเท้ากลุ่มที่2ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงเข่ากลุ่มที่3ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงสะเอวกลุ่มที่4ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงสะดือกลุ่มที่5ยืนอยู่ในน้ำที่ท่วมถึงคอกลุ่มสุดท้ายได้รับศีลในขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าปากเมื่อบุรุษท่านนั้นให้ศีล5แก่มหาชนแล้วก็ประกาศว่าสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราน่ะไม่มีพวกเราทั้งหลายจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดเมื่อมหาชนทำกาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงส์เพราะอาศัยศีลที่ตนรับเอาไว้ในเวลาใกล้จะตายวิมานของเทวดาเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นคณะเดียวกันนี่วิมานทองของมหาบุรุษผู้เป็นอาจารย์มีประมาณ100โยชน์อยู่ในท่ามกลางแห่งวิมานทั้งหมดเทพที่เหลือเป็นบริวารของเทพบัณฑิตอาจารย์นั้นผู้คนทั้งหมดรอดจากอบายภูมิได้ก็เพราะอานุภาพแห่งบุญที่เกิดจากการสมาทานศีลเกิดจากอำนาจบุญไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนให้ใครช่วยที่จริงแล้วพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้อ้อนวอนแต่สอนให้ช่วยตัวเองโดยนึกถึงคุณความดีที่ตนได้ทำมาแล้วแล้วก็อธิษฐานจิตประพฤติมั่นในทางแห่งความดีนั้นแต่ต้องประกอบเหตุคือมีบุญกุศลเป็นต้นทุนอยู่ก่อน

ระลึกอย่างนี้ว่าผู้มีศรัทธาพึงอ้อนวอนโดยชอบอย่างนี้ว่าขอเราเนี่ยจงเป็นเช่นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิดเพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานี้เนี่ยเป็นตราชูมาตรฐานของภิกษุสาวกของเราถ้าเป็นหญิงผู้มีศรัทธาก็พึงอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นภิกษุณีเขมาและอบุญวันนาเถรีและสอนต่อไปอีกว่าถ้าเป็นอุบาสกก็ขอให้เป็นเช่นจิตตะคฤหบดีหรืออุบาสิกาก็ขอให้เป็นเช่นอุบาสิกาคุชุตราเป็นต้นพวกเราน่ะเป็นนักสร้างบารมีก็ควรจะทำอย่างบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายนะจ๊ะที่ท่านได้ทำสิ่งนี้เอาไว้เป็นแบบอย่างเวลาประสบทุกภัยในชีวิตก็ให้นึกถึงความดีที่เราได้ทำมาแล้วเวลาทำความดีอะไรก็แห่อธิษฐานจิตทุกครั้งอธิษฐานบารมีของเราจะได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำความดีสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกมากมายเราควรจะหมั่นระลึกถึงความดีเหล่านั้นบุญกุศลจะได้บังเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเมื่อใจเป็นบุญกุศลนึกคิดปรารถนาดีสิ่งใดก็จะสมปรารถนาฉะนั้นให้ตั้งใจทำความดีของเราต่อไปให้เต็มที่นะจ๊ะแล้วเราก็จะสมปรารถนากันทุกคนท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตน

0: ผลชาดกชาดกว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้ในสมัยพุทธกาลนั้นชนชาวอารยันได้ปกแผ่ความไพศาลแห่งอำนาจไปกว่าครึ่งชมพูทวีปมีโกศลรัฐเป็นมหาอาณาจักรและสาวัตถีเป็นนครหลวงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับเจริญพระธรรมเทศนาชาดกเกือบ500ประชาติณเมืองนี้นอกฤดูพรรษาหนึ่งก่อนที่เหล่าภิกษุสงฆ์จะออกจาริกไปเผยแพร่พระพุทธธรรมตามนิคมแว่นแคว้นต่างๆชาวพระนครก็มักกราบอาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จรับภัตตาหารที่บ้านเรือนตนอยู่ไม่ได้ขาดครั้งหนึ่งทรงรับนิมนต์คหบดีเจ้าของสวนผลไม้จึงเสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์ไปตามการอาราธนานั้นชาวสวนผลไม้จัดพระพุทธอาสนะให้พระพุทธองค์ประทับภายในเคหสถานของตนพร้อมกับพระเถระผู้ใหญ
1: ่กราบอาราธนาพระสมณะโคดมและพระเถระผู้มีอายุเข้าในเรือนให้ข้าพเจ้าได้ถวายภัตตาหารอันประณีตบนพุทธอาสและอาสนะสงเถิดส่วนพระภิกษุที่ตามเสด็จมานั้นข้าพเจ้าขออาราธนาท่าน

0: ขอรับพระคุณเจ้าครับผมได้จัดเตรียมอาสนะและภัตตาหารเอาไว้สำหรับพระคุณเจ้าแล้ว
1: สวนของท่านนี่ช่างร่มรื่นดีแท
0: ้ขอรับพระคุณเจ้า
2: ที่นั่นเป็นสวนผลไม้อันร่มรื่นและสนอสดด้วยเสียงนกน้อยขับขานชวนสำราญใจอยู่ทั่วบริเวณ
3: อาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าที่อาสนะอันเรียงรายอยู่ในสวนผลไม้เพื่อรับภัตตาหารแต่บัดนี้เถิด
2: ครั้งนั้นภิกษุจากพระเชตวันมหาวิหารได้รับความสะดวกมิบกพร่องสิ่งใดทั้งอาหารคาวหวานน้ำมันหอมและผลไม้เลิศรสซึ่งดูจะเลิศกว่าสวนผลไม้ใดๆที่ได้ลิ้มลองมาจึงอดไม่ได้ที่จะถามความเป็นมาของผลไม้เหล่านั้นกับหนุ่มคนสวน
1: โยมผลไม้เหล่านี้โยมนำมาจากที่ใดกันเล่าใครเป็นผู้ดูแลหรือ
4: นั่นสิโยมปกติธรรมดาในจำนวนผลไม้ต้องมีรสฝาดบ้างขมบ้างเปรี้ยวบ้างแต่ผลไม้เหล่านี้กลับมีรสหวานฉ่ำทั้งสิ้น
3: กราบเรียนพระคุณเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็ได้คนดูแลสวนผู้นี้คอยดูแลเอาใจใส่มิได้ขาดขอรับ
4: โยมมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสวนผลไม้เหล่านี้เป็นพิเศษหรือถึงได้ออกมาหวานฉ่ำเช่นนี้ทุกผล
0: กราบเรียนพระคุณเจ้ากระผมไม่ได้มีเคล็ดลับอันใดมีแต่ความรู้เรื่องผลไม้ที่ตกทอดมาเท่านั้นหากพระคุณเจ้าสนใจกระผมจักนำพาพระคุณเจ้าเดินชมสวนผลไม้หลังจากพระคุณเจ้าฉันภัตตาหารเหล่านี้เสร็จแล้ว
1: ก็ดีเหมือนกันอาตมาก็อยากจะเปิดหูเปิดตารู้เรื่องผลไม้บ้าง
2: ความสามารถเป็นเลิศในการดูผลไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะติดอยู่ปลายกิ่งบนต้นสูงลิ่วหรืออยู่ในร่มใบบังหากสายตายังมองเห็นก็จะบอกอายุสีกลิ่นและวิธีบริโภคได้ทุกอย่างเป็นที่เจริญปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมาก
1: โอ้โหผลไม้เต็มไปหมดเลยช่างออกผลอุดมสมบูรณ์ดีเหลือเกินไม่น่าเชื่อเลย
4: นั่นน่ะสิโยมช่างเก่งสมดังคำที่ท่านคหบดีกล่าวไว้จริงๆน่าทึ่งมากเจริญปัญญาแก่พวกอาตมาโดยแท
0: ้หาไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมก็แค่คนสวนธรรมดาหาได้เก่งกาจอะไรหรอกขอรับ
4: โยมเนี่ยช่างถ่อมตนจริงๆเลยนะ
2: ภิกษุบางกลุ่มอัศจรรย์ในความสามารถของคนดูแลสวนจึงเรียนรู้วิชาพิเศษนี้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ได้เก็บผลไม้กลับไปเป็นของขบฉันแต่อย่างใดกลับเป็นสุขในกุศลเจตนาที่ได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของสวนผลไม้อย่างอิ่มเอิบใจจนได้เวลาพระพุทธองค์เสด็จกลับพระอาราม
1: วันนี้ต้องขอบใจท่านมากนะที่ช่วยให้พวกอาตมาได้เจริญปัญญากันอย่างมากจริง
0: ๆมิเป็นไรไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้าเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าควรกระทำอยู่แล้ว
2: กระทั่งเมื่อเหล่าภิกษุตามเสด็จกลับพระเชตวันก็ยังมีบางรูปสนทนากันต่อมีเรื่องความเก่งเป็นพิเศษของคนสวน
1: โยมหนุ่มคนสวนผู้นั้นน่ะช่างเก่งจริงๆเลยนะท่านดูแลสวนผลไม้ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ละผลก็ดูสวยงามเลิศรสจริงๆ
4: ใช่โยมหนุ่มคนนั้นช่างเชี่ยวชาญเรื่องผลไม้รากไม้ซะเหลือเกินไม่เช่นนั้นคงไม่ปลูกผลไม้ให้ได้รสเลิศขนาดนี
5: ้ใช่ข้าก็คิดเช่นนั้นน่ะเหมือนพวกท่าน
2: ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลสวนผลไม้ของคนสวนหนุ่มเป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุที่ได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปในครั้งนั้นจนนำกลับมาสาธยายเล่าขานพร้อมทั้งสรรเสริญแก่เหล่าภิกษุรูปอื่นๆที่ไม่ได้ตามเสด็จไปได้ฟังกันอย่างทั่วหน้าน
1: ี่ท่านวันนี้ที่ข้าได้ติดตามพระพุทธองค์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านของขหบดีนั้นนะผลไม้ลูกสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแถมรสชาติก็หอมหวานจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย
6: จริงหรือท่าน
4: นี่ถ้าท่านได้เห็นกับตานะรับรองว่าท่านต้องชอบแน่ๆเลย
6: อะไรจะขนาดนั้นท่านพูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็แค่สวนผลไม้ธรรมดามีมากมายตั้งหลายสวนมันก็เหมือนกันทั้งนั้น
1: แต่ที่สวนนี้นะไม่เหมือนกับที่สวนอื่นๆเลยนะท่านเพราะมีคนสวนหนุ่มที่มีภูมิความรู้เชี่ยวชาญเรื่องผลไม้เป็นอย่างดีไม่ว่าผลไม้ลูกไหนจะอยู่ที่ปลายกิ่งหรือสูงลิบลิ่วหรือว่าอยู่ในร่มใบบังหากสายตาเขามองเห็นแล้วล่ะก็เขาก็จะบอกได้ในทันทีเลยว่าผลไม้นั้นน่ะอายุเท่าไรรสชาติเป็นอย่างไรสีข้างในนั้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็เหมาะแก่การบริโภคแล้วหรือไม
6: ่โอ้โหช่างน่าอัศจรรย์โดยแท
2: ้มีคนมีภูมิความรู้เรื่องผลไม้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเชียวหรือท่านเรื่องเล่าดังนี้เมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ทรงสดับก็มีพระกรุณาที่คุณให้ภิกษุทั้งหลายตระหนักถึงการใช้ความรู้เป็น

0: อผู้อื่นทรงระลึกพระชาติครั้งเก่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตก็มีผู้รู้เรื่องผลไม้และนำชีวิตคนจำนวนมากรอดตายมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสผลชาดกด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณขึ้นดังนี้ในการก่อนยังมีนายกองหนุ่มซึ่งคุมคน500กองเกวียนจากนครพาราณสีบรรทุกสินค้าไปยังต่างถิ่นการจัดกระบวนดูรัดกุมเข้มแข็งยิ่งใกล้ป่าชายแดนก็ยิ่งดูระมัดระวังตัวมากขึ้น
1: หยุดก่อนทุกคนเรียกพวกเรามาประชุมกันให้หมดก่อนที่เราจะผ่านป่านี้กันไปเถอะเหตุที่ข้าต้องให้กองเกวียนหยุดแล้วเรียกทุกคนมาประชุมกันทั้งหมดก็เพราะว่าป่าเขียวขจีที่กำลังจะผ่านเข้าไปข้างหน้านั้นน่ะเป็นป่าแห่งพิษบางชนิดมีพิษที่ใบบางชนิดมีพิษที่ยางในกิ่งก้านหลายต้นมีพิษที่ดอกแม้เด็ดดมเข้าไปอาจหน้ามืดตามัวถึงกับบอดได้ข้าอยากให้พวกเราทุกคนระวังตัวกันเป็นพิเศษอย่าแตะต้องผลไม้หรือว่าพืชใดๆในป่าให้กินแต่อาหารเสบียงที่เราขนมาเท่านั้นหากใครมีข้อสงสัยให้มาถามข้าได้
0: เมื่อประชุมเสร็จต่างก็พากันกลับไปประจำยังเกวียนและปฏิบัติหน้าที่ของตน
2: นายท่านเขาสั่งอะไรไว้อย่าลืมเสียละไอ้หนุ่ม
3: แหมข้าไม่ได้ตะกละหรอกนะเห็นแบบนี้ข้าก็กลัวตายนะเว้ยยิ่งนายสั่งกำชับแบบนี้ด้วยอย่าห่วงเลยนะ
0: กองเกวียนหลายขบวนเคยผ่านเข้ามาแต่น้อยรายจะผ่านพ้นประตูป่าออกไปยังเมืองใหญ่ได้เพราะมักเก็บกินผลไม้พิษที่จะผลิตผลมากมายออกยั่วยวนอยู่ตลอดทางแต่กองเกวียนที่มีนายกองหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดเป็นหัวหน้าขบวนนี้ก็สามารถผ่านดงพิษมาได้โดยสวัสดิภาพเพราะเขาผู้นี้ปฏิบัติตามคำสอนอันตกทอดมาของตระกูลอย่างเคร่งครัดและอบรมบริวารให้รักษาวินัยอยู่เสมอนั่นเองอันวิสัยปัญญาชนนั้นแม้ผ่านอุปสรรคมาได้ก็ย่อมระมัดระวังอยู่เช่นเดิม
1: เอ๊ข้างหน้าเป็นดงมะม่วงหน้าแปลกจริงหยุดกองเกวียนก่อนดีกว่าพวกเราหยุดขบวนก่อน
0: เมื่อนายกองลงจากหลังม้าแล้วจึงพูดกับมันว่า
1: เจ้าม้าเอ๋ยเจ้าเองก็อย่าเผลอใจเห็นกับความอยากล่ะจะตายไม่รู้ตัวนะ
0: เมื่อขบวนหยุดนายกองก็เรียกทุกคนมาประชุมกันเหมือนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ
1: เราผ่านดงพิษใหญ่มาอย่างปลอดภัยถึงบัดเนี้ยแม้เห็นป่ามะม่วงดกดื่นล้วนเต่งตึงน่ากินก็อย่าวางใจเพราะบริเวณเนี้ยใกล้หมู่บ้านมากแล้วต้นมะม่วงก็ไม่สูงนักแต่กลับไม่มีชาวบ้านผู้ใดหรือใครมาเก็บผลไปกินปล่อยไว้จนดกดื่นแบบเนี้ยน่าสงสัยถึงมันจะมีผิวเปรี้ยงเปล่าเต่งตึงใกล้สุกน่ากินสักเพียงไรก็ตามหากไม่จำเป็นอย่าเข้าใกล้มะม่วงทุกต้นและอย่านำผลมันมากินเด็ดขาด
3: อุ้ยหน้ามัมจังนี่ท่านนายไม่สั่งห้ามไว้ละก็น่าดูเสียละใช่ๆๆๆๆข้าจะเด็ดมาทำมะม่วงน้ำปลาหวานเนี่ยของมะม่วงแบบเนี้ยอุ้ยอุ้ยพูดแล้วก็อยากกินจริงๆเลยน่ากินมาก
2: เฮ้ยๆๆอย่านะเว้ยนายสั่งห้ามแบบนี้แล้วอย่าได้ฝ่าฝืนกินเชียว
3: เอาหน้าพวกข้าก็แค่พูดไปเท่านั้นแหละไม่ได้คิดจะเด็ดมากินซิจริงๆซะหน่อยแต่ข้าว่านะไม่น่าจะมีพิษในมะม่วงอีกหรอกก็พวกเราผ่านดงไม้มีพิษกันมาแล้วนี่นะคำสั่งของนายคือคำขาดนะเว้ยอย่าได้คิดแตะเชียวเดี๋ยวจะโดนนะเนี่ย
0: แต่คนหมู่มากย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดา
3: สบโอกาสข้าละขอสักผลละกันอดใจไม่ไหวแล้วเว้ยเดินมาตั้งไกลหิวจะตายอยู่แล้ว
2: เฮ้ยอย่าเชียวนะเห็นผิวมันสวยๆเนียนๆอย่างนี้ก็เถอะอาจตายได้นะไอ้หนุ่ม
3: แหมอย่ามาอิจฉาข้าหน่อยเลยนะขอร้องเถอะเต็งเต็งตึงตึงแบบเนี้ยรสชาติหอมหวานมันอร่อยแน่ไม่เชื่อเดี๋ยวข้าจะกินให้ดู
0: ทันทีที่นายตะกะกลืนมะม่วงลงคอความหวานมันที่กลางลิ้นก็กลายเป็นกรดทิพทะลวงลงช่องท้องถึงกับร้องโหยโหนอย่างเจ็บปวดทรมานล้มลงชักดิ้นชักงออย่างน่าตกใจ
3: ตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย
4: เฮ้ยใครก็ได้รีบไปเอายาล้างพิษจากนายกองมาเร็ว
0: แต่เดชบุญโชคยังเข้าข้างที่นายกองเกวียนเอายาล้างพิษมากรอกปากนายตะกะได้ทันเวลา

0: นั่นไงล่ะข้าเตือนเองแล้วก็ไม่เชื่อถ้าไม้กองมาไม่ทันแล้วก็เองได้ไปหายมบาลแน่ๆเตือนแล้วก็ไม่ฟัง
1: เห็นโทษของการไม่ยับยั้งชั่งใจหรือยังจำไว้เถอะว่าไม่มีสิ่งสวยงามใดไร้พิษเจือปนอยู่ต่อไปจงอย่าได้ประมาทอีก
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านนายกองต่อไปนี้ข้าจะไม่ขัดคำสั่งนายกองอีกแล้ว
3: ชาวขบวนเกวียนตกใจกับมะม่วงพิษไม่ทันหายหน่วยคุ้มครองก็แจ้งข่าวใหม่ให้ตื่นเต้นกันอีก
4: ท่านนายกองท่านนายกองพวกเราจับชาวบ้านได้สองคนเป็นพวกชกชิงทรัพย์ที่ทำอยู่เป็นนิดเลยละในดงมะม่วงมีพิษแห่งนี้นี่แหละจะให้ข้าจัดการกับพวกชาวบ้านเยี่ยงไรดีท่านนายกอง
3: เมื่อนายกองเห็นชาวบ้านทั้งสองก็ต้องแปลกใจเพราะชาวบ้านทั้งสองนั้นแต่งกายเกินฐานะโจรชกชิงทรัพย์ทั่วไปจึงคาดคั้นเอาความจริงจนโจรทั้งสองยอมรับสารภาพ
5: พวกเราเอามะม่วงพิษนี่มาขยายพันธุ์ไว้เองล่ะ
0: ใครผ่านมาถึงฤดูของมันก็มักจะเก็บกินแล้วก็มักจะไม่มีคนรอดพวกเราไม่ได้ฆ่ามันก็ตายทุกรายแล้ว
5: ใช่ไม่มีใครทนต่อรูปรสกลิ่นสีได้เลยสักรายพวกเราแค่มาเฝ้าดูจนทุกคนตายสนิทเท่านั้น
0: พวกเราก็แค่ดูทุกคนตายอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยชวนกันมาเก็บทรัพย์กลับไปหมู่บ้านของเราก็แค่นั้นเอง
5: แต่พวกเราอ่ะไม่ได้เอาไปเปล่าๆนะท่านพวกเราอ่ะก็มีตอบแทนด้วยการนำศพฝังในดงมะม่วงให้นะโอ้ยใจบุญนะเนี่ย
0: ลูกบ้านในหมู่บ้านของเราก็อาศัยทรัพย์ที่หาได้แบบเนี้ยสุขสบายกันมากมานานแล้ว
5: แล้วก็ไม่เคยมีใครรอดเพิ่งจะมีก็ครั้งนี้นี่แหละว่าแต่ท่านเถอะรู้ได้ไงอ่ะว่ามะม่วงเนี้ยมีพิษกินไม่ได้
1: เพราะว่าแถวเนี้ยใกล้หมู่บ้านและยังต้นมะม่วงเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ยังมีลูกดกโดยที่พวกท่านไม่ได้เก็บเลยแสดงว่าต้องมีพิษแน่ๆ
3: จบการบอกเล่านายกองเกวียนก็ยกธรรมะข้อเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาอธิบายอีกทั้งให้ปวารณารับศีลของคฤหัสถ์ไปปฏิบัติแลกกับอิสรภาพ
1: หากเราไร้ศีลสัตว์เช่นเจ้าป่าเนี่ยก็คงต้องตายด้วยดาบไปแล้วฉะนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติรักษาศีลให้จงดี
5: พวกเราสำนึกผิดแล้วต่อไปพวกเราจะไม่ทำเช่นนี้อีกขอท่านจงวางใจ
3: สติปัญญาและประสบการณ์อันดีของผู้นำนั้นเมื่อได้รวมกันเข้ากับน้ำใจอันกว้างขวางแล้วย่อมสร้างกุศลกรรมไว้กับแผ่นดินได้ทุกขณะดังเช่นเหตุการณ์นี้ต่อแต่นั้นมาชายแดนพาราณสีก็ไม่มีผลไม้พิษฆ่าชีวิตชาวขบวนเกวียนใดๆอีกเลยพวกมันถูกโค่นทำลายหมดสิ้นชาวบ้านใจบาปล้วนหันมาประกอบสรรมาชีพกันทั่วหน้าบางทีกองเกวียนสินค้าบางขบวนก็อาจเป็นพวกเขาบางก็เป็นได้เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสผลชาดกเสร็จก็ให้พระคาถาประจำชาดกว่าบริวารในกองเกวียนได้กำเนิดเป็นพุทธบริษัทส่วนหนุ่มนายกองเกวียนสวยพระชาติเป็นเราตถาคตชะนี้แหละนายังรุโขทุรารุโขนปิขามโตอารกาอาการเกณะชานามินายังสาธุพโลทุโมต้นไม้นี้ขนขึ้นไม่ยากทั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเป็นการบอกให้เรารู้ว่าต้นไม้นี้มิใช่ต้นดี

ัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไร

อกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพื่อเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพื่อเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ก็จะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่าย
ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้นะมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันใหม่นี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่

ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของหมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะ

ว่าเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษกัดคนตาย

น่าจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่

สิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำ

ไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัจเนปรโลกาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

คุณพ่อนะเป็นบุตรชายคนโตของคุณปู่และคุณย่าซึ่งอพยพจากเมืองจีนคุณพ่อเกิดเมื่อปี2481แต่คุณปู่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการจึงไม่มีหลักฐานการเกิดของคุณพ่อที่เมืองไทยพอคุณพ่อเจริญวัยขึ้นก็ค่อยๆฉายแววเด็กหนุ่มหน้าตาดีราคะดาราฮ่องกงจนอายุได้11ปีคุณย่าก็ได้พากลับไปศึกษาต่อณเกาะไหหลำบ้านเกิดของปู่ย่าที่เมืองจีนจนถึงอายุ16ปีก็สามารถสอบเข้าโรงเรียนที่ไหขาวเมืองหลวงเกาะไหหลำ ช่วงที่เรียนหนังสือคุณปู่ส่งเงินจากเมืองไทยมาให้เดือนละ100เหรียญฮ่องกงแต่พออายุได้17ปีคุณปู่ก็มาเสียชีวิตคุณพ่อจึงไม่มีเงินเรียนต่อแต่คงด้วยบุญนารีอุปถัมภ์คุณพ่อจึงได้แฟนคนแรกของท่านเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินทำให้คุณพ่อเรียนต่อไปได้คุณพ่อเรียนอยู่ที่ไหนมือหลวงของไหหลำชื่อไหขาวได้3ปีก็สอบเข้าเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัยกวางโจวคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกทางด้านบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องแต่แล้วในปีเดียวกันนั้นตรงกับพ.ศ. 2492ก็เกิดเหตุการณ์จุดเปลี่ยนชีวิตนั่นคือประเทศจีนที่ถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการปกครองใหม่นี้มีความเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องทำงานเท่าเทียมกันเป็นอยู่เท่าเทียมกันไม่มีใครล้ำหน้าหรือล้าหลังที่ทำให้มีการนับถือศาสนาด้วยคุณพ่อและหนุ่มสาวทุกคนที่เรียนอยู่ก็ต้องหยุดเรียนและถูกเกณฑ์ไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมายงานแรกคือการใช้แรงงานขนถ่านหินจากเชิงเขาไปถึงบนยอดเขาขนถ่านหินเลยเนี่ยเอานักเรียนนักศึกษาขึ้นไปซึ่งคุณพ่อก็ขนอย่างลำบากยากเย็นเพราะเป็นคนหุ่นดีแต่ว่าผอมบางสุขภาพไม่เอื้ออำนวยขนไปได้แค่30วันคุณพ่อก็ล้มป่วยคุณพ่อคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างต้องตายคากองฐานหินอย่างแน่นอนภาพระบบเครื่องทวนแรงซึ่งคุณพ่อได้เคยร่ำเรียนมาก็มาปรากฏขึ้นในใจคิดออกคุณพ่อจึงไปนำเหนือให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงแนวคิดใช้รอกเป็นเครื่องมือในการขนฐานหินคุณพ่อจึงได้เลื่อนฐานะจากคนขนฐานหินมาเป็นผู้คุมแรงงานเหนื่อยจนกระทั่งปันดวงปัญญาเกิดทำให้คุณพ่อสบายขึ้นแต่ก็เป็นความสบายขึ้นมาอีกนิดหน่อย

ในท่ามกลางความยากลำบากนานาประการของชีวิตในขณะนั้นเมื่อเป็นอยู่ลำบากมากเข้าประกอบกับมีบุญนารีอุปถัมภ์ครั้งที่สองคุณพ่อจึงวางแผนหนีกลับมาเมืองไทยโดยแฟนสาวคนที่สองได้ให้บิดาของเธอซึ่งมีบริษัทอยู่ในฮ่องกงทำจดหมายขอเชิญคุณพ่อมาประชุมประจำปีของบริษัทคุณพ่อใช้โอกาสนี้ไปขออนุญาตจนได้เดินทางมาฮ่องกงแล้วก็เดินทางต่อไปยังประเทศไทยแต่เนื่องจากตอนเกิดและตอนเดินทางออกจากประเทศไทยไม่มีการทำเอกสารเป็นทางการคุณพ่อจึงไม่มีเอกสารใดๆพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้ถือสัญชาติไทยหรือเกิดในประเทศไทยเลยแต่นั้นคุณพ่อจึงต้องหลบเข้าประเทศไทยโดยใช้ชื่อนามสกุลและเอกสารของคนอื่นแทนและก็ได้ใช้ชื่อนั้นแทนตัวเองในเมืองไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้การอยู่ในเมืองไทยคุณพ่อก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเกรงว่าจะรู้ว่าตนเองใช้เอกสารของคนอื่นคุณพ่อได้งานทำที่โรงงานผ้าห่มไทยขณะทำงานที่ห้องพับผ้าท่านรู้สึกปวดหัวที่นอนพักในห้องพับผ้านั่นเองแต่ขณะที่ข้างบนกำลังเล่นไฮโลอยู่จู่ๆตำรวจก็บุกเข้ามาจับกุมพวกเล่นไฮโลคุณพ่อก็เลยติดร่างแหไปด้วยแต่ท่านได้แฟนคนที่สามทอสร้อยคอทองคำไปประกันตัวคุณพ่อออกมาน่ารีอุปถัมภ์จริงคุณพ่อจะไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นี่เองคุณพ่อก็ได้รู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่เธอทำงานเป็นแม่บ้านของโรงแรมคุณพ่อจึงช่วยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งกันไปส่งกันมาจึงแต่งงานกันแล้วก็ให้กำเนิดผมกับน้องสาวคนที่หนึ่งมาหลังจากคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็เปิดไนท์คลับอยู่แถวชลบุรีในไนท์คลับก็มีสาวๆรายล้อมเยอะมากซึ่งทำให้คุณแม่เนี่ยระแวงคุณแม่จึงไปแสวงหาผู้ช่วยจัดการเรื่องนี้คนทรงเจ้าช่วยไปช่วยมาช่วยจนคุณแม่เกิดอาการทางประสาทคุณแม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนหันมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะพูดคุยอยู่คนเดียวเหมือนกับการคุยโต้ตอบกับใครสักคนหนึ่งภาษาที่คุยก็ใช้ภาษาธรรมดาบ้างภาษาราชาศัพท์บ้างบางครั้งก็ใช้ภาษาก้าวร้าวหยาบคายคุณพ่อพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่หายวันหนึ่งคุณแม่ก็เลยหายตัวไปจากโรงพยาบาลคุณพ่อไปตามหาก็ไม่พบทราบภายหลังว่าญาติพี่น้องทางคุณแม่เป็นคนรับตัวไปหลังจากแม่หายตัวไป3ปีพ่ออยู่ว่างๆมานานก็เลยแต่งงานใหม่แล้วพ่อก็มาเจอแม่อีกครั้งหลังจากที่แม่หายตัวไป10กว่าปีโดยญาติเป็นฝ่ายมาบอกแต่ว่าความรู้สึกก็ไม่ได้ผูกพันกันแล้วแม่ก็เลยอยู่กับญาติพี่น้องตามเดิมอาการดีขึ้นมากจำทุกคนได้เพราะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในช่วงที่แม่ป่วยนั้นในครอบครัวพ่อก็ถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นทำให้ต้องปิดกิจการคุณพ่อจึงไปหุ้นกับเพื่อนซื้อรถเบนซ์เพื่อใช้ขับเป็นรถรับส่งแขกของโรงแรมแต่สุดท้ายถูกเพื่อนโกงสูญทั้งเงินทั้งรถคุณพ่อจึงหันมาขับรถแท็กซี่แล้วก็มาพบรักใหม่ซึ่งก็คือคุณแม่เลี้ยงผมเองครับมีลูกเดียวกันอีกหนึ่งคนคือน้องสาวคนสุดท้องในบ้านปลายชีวิตเมื่อคุณพ่ออายุได้66ปีก็เกิดอาการอักเสบบริเวณทวารหนักพอไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ปลายลำไส้ใหญ่ต่อมาก็ตรวจพบมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วก็เนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่ก็กลับขึ้นมาใหม่ยังรักษาโดยการฉายแสงและเคมีบำบัดรักษาอยู่ได้4เดือนคุณพ่อก็แพ้เคมีอย่างหนักประมาณ1อาทิตย์ก่อนพ่อเสียชีวิตแพทย์สั่งให้เลือด3ถุงแต่ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลมีเลือดเพียง1ถุงเท่านั้นจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่วัดพระธรรมกายไปบริจาคเลือดให้คุณพ่อถึง7ลูกหลวงพี่ท่านได้ไปเทศน์โปรดคุณพ่อที่โรงพยาบาลเป็นชั่วโมงทำให้คุณพ่อจะเป็นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่ชอบพระภิกษุเท่าไหร่ได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นสุดท้ายหลวงพี่กายคุณพ่อรับศีล5

และหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันวันสุดท้ายของพ่อก็เสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องนอนที่บ้านด้วยอายุ68ปีตัวผมเองปัจจุบันเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมโคตรผมนี่นะครับสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีมากแม้ฟังเพียงครั้งเดียวแต่กลับหลงลืมข้าวของเบลอๆอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งผมยังมีความรู้สึกกลัวชีวิตจะล้มเหลวในอนาคตอย่างมากผมนะครับเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยละครับพอขวัตรู้เรื่องบุญบาปความรู้สึกกลัวชีวิตล้มเหลวก็ดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดครับเวลาที่สุขสบายขึ้นมาก็จะคอยกังวลว่าจะสุขสบายได้ไม่นานหรอกต่อไปเนี่ยจะต้องเจอเรื่องหนักๆเป็นแน่เลยเป็นต้นน้องสาวคนสุดท้องตอนเล็กๆอายุใกล้จะหนึ่งขวบเคยถูกตู้เก็บของล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะตู้ที่ล้มมาทับน้องสาวมีช่องว่างอยู่ต่อมาน้องสาวอายุจะใกล้13ปีได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วก็ได้จมน้ำไปด้วยกันเพื่อนจับตัวน้องสาวไว้น้องสาวสลัดกันไม่หลุดวินาทีที่น้องสาวนึกว่าตายก็ตายช่างมันเพื่อนก็ปล่อยมือออกน้องสาวจึงตะเกียกตะกายรอดไปได้ราวกับปาฏิหาริย์แต่เพื่อนกลับเสียชีวิตนอกจากนี้น้องสาวยังมีอาการประหลาดคือตั้งแต่เด็กนี่นะต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอดเวลาแช่น้ำไปจนเท้าเปื่อยเลยคุณพ่อเลยหาโลชั่นมาทาให้ตั้งแต่นั้นนะน้องสาวก็ต้องทาโลชั่นที่เท้าเกือบตลอดเวลาเขาต้องการให้รู้สึกว่าเท้าเปียกบุญใดคำถามบุญใดทำให้พ่อมีนารีมาคอยอุปถัมภ์ทุกครั้งที่ประสบภัยคือตอนที่ไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ใช้แรงงานก็ได้แฟนคนที่สองมาช่วยให้หนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็ได้แฟนคนที่สามมาประกันตัวออกไปการมีบุญที่เขากล่าวกันว่านารีอุปถัมภ์นั้นเป็นเพราะสร้างบุญเฉพาะมากษัตริย์หรืออธิษฐานมาอย่างไรหรือไม่ครับกรรมใดคุณพ่อต้องใช้ชื่อของคนอื่นแทนชื่อของตนเองจนตลอดชีวิตบุญใดถ้ามีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในคลับกรรมใดกิจการต้องถูกอิทธิพลคุกคามจนต้องปิดลงและกรรมใดท่านยังถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปกรรมใดคุณพ่อจึงเป็นมะเร็งลำไส้ต้องถูกตัดลำไส้และเย็บปิดทวารหนักและมะเร็งปอดจนเสียชีวิตครับเป็นเพราะบุญใดช่วงที่คุณพ่อเป็นมะเร็งไม่ค่อยจะเจ็บปวดทรมานครับที่คุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวจำนวนเป็นร้อยมาร่วมงานเลี้ยงแล้วก็ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นกรรมนิมิตหรือกตินิมิตหรือไม่ครับคุณพ่อละโลกแล้วไปไหนครับหลังจากคุณพ่อเสียภายใน7วันแล้วลูกได้สร้างพระให้คุณพ่อ3องค์ท่านได้รับบุญนี้หรือไม่ครับและมีข้อความอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าหากไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อผลจะเป็นเช่นไรหลังจากละโลกไปแล้วบุญใดทำให้คุณพ่อจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่ที่วัดมาบริจาคโลหิตให้และให้ข้อคิดทางธรรมะหลายอย่างทำให้คุณพ่อซึ่งเป็นคนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาและรู้สึกดีกับพระภิกษุในพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างมากเลยซึ่งเป็นผลดีในบ้านปลายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตครับคนที่เป็นต้นคิดลัทธิที่ทำให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะลัทธินี้ตายแล้วอยู่ไหนครับเขาไปรับผลกันอย่างไรครับกรรมใดคุณแม่จะมีอาการทางประสาทเป็นเพราะไปหาคนทรงเจ้าหรือไม่ครับหรือเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่จะไม่สำแดงออกแต่ผมยังมีความจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่กลับเป็นคนเบลอๆหลงลืมข้าวของและมากังวลกับอนาคตครับต้องสั่งสมบุญอย่างไรจึงจะเป็นคนไม่กังวลหรือกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นครับน้องสาวคนสุดท้องกรรมใดมาจึงถูกตู้ล้มทับและไม่เป็นอะไรกรรมใดจึงจมน้ำกับเพื่อนและบุญใดมาช่วยไว้จึงทำให้รอดชีวิตมาได้ครับและกรรมใดจึงต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอดเวลาจนติดโลชั่นมาถึงทุกวันนี้ผมกับน้องสาวคนสุดท้องสร้างบารมีร่วม

0: กับหมู่คณะมาอย่างไรครับในพุทธันดรที่แล้วที่หมู่คณะลงมาสร้างบารมีมีการมารวมกันสร้างบุญของชาวพุทธมากที่สุดจำนวนเท่าไหร่ครับการเทศน์สอนให้คนเป็นจำนวนมากได้ยินทั่วถึงก็ทำกันอย่างไรครับและใช้วิธีนัดหมายแจ้งข่าวตามคนมาวัดได้อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อนะมีนารีอุปถัมภ์ทุกครั้งที่ประสบภัยเช่นตอนไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ต้องใช้แรงงานก็มีแฟนคนที่สองมาช่วยให้หนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็มีแฟนคนที่สามมาช่วยประกันให้เพราะได้สร้างบุญมากับสตรีคนนั้นๆแล้วก็ได้เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตนี่เชื่อมกันด้วยสายบุญกันกับอีกทั้งเมื่อทำบุญใดแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าสาธุขอให้มีนารีอุปถัมภ์ให้มีสตรีมาอุปถัมภ์จ้าพ่อต้องใช้ชื่อคนอื่นแทนชื่อตัวเองตลอดชีวิตเพราะในอดีตพ่อมีนิสัยไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญแต่ก็ทำด้วยความเกรงใจแต่นั้นเมื่อมีใครมาชวนทำบุญก็มักจะบอกว่าให้ใส่ชื่อคุณก็ได้ไม่ต้องมาใส่ชื่อผมเป็นต้นจ้ะและบุญนี้แหละจึงทำให้หนีมาอยู่เมืองไทยได้โดยใช้ชื่อของคนอื่นจ้ะท่านมีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในครับเพราะเป็นผลบุญที่เกิดจากการทำทานเป็นช่วงแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานจิตนะล้อมกรอบเอาไว้ว่าขอให้ได้ทรัพย์มาจากการประกอบสัมมาชีวะตอนนั้นมาบุญส่งผลจึงทำอะไรก็ได้ก็จะรวยมีฐานะกรอบกับมีกรรมคบคนพาในอดีตมาส่งผลด้วยผสมกันจึงทำให้ดึงดูดให้มาประกอบอาชีพนี้แต่กิจการต้องปิดเพราะมีผู้มีอิทธิพลคุกคามเพราะการครอบคนพาในอดีตได้เป็นนักเลงคอยข่มขู่ผู้คนได้มาส่งผลจ้ะเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปพระตอนไปครอบคนพาก็เคยไปโกงคนหนึ่งเขาไอ้เช่นเดียวกับที่มาโดนบ้างในปัจจุบันนี้จ้ะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพ่อเป็นมะเร็งลำไส้ต้องถูกตัดลำไส้ไปแล้วก็เย็บปิดทวารหนักละกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายในอดีตมารวมกับอีกชาติหนึ่งที่เป็นนักเลงได้เคยไปทำร้ายโดยแทงคู่อริที่ท้องอีกทั้งเคยเอาประทัดเสียบก้นสุนัขและจุดเทระเบิดกับกรรมสูบบุหรี่มารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งปอดจนเสียชีวิตจ้ะสารพัดเลยช่วงพ่อเป็นมะเร็งไม่ค่อยเจ็บปวดเพราะพ่อเคยมีบุญบริจาคยาให้คนยากจนในอดีตมาตัดลานวิบากกรรมให้ไม่ค่อยเจ็บปวดทรมานจากโรคร้ายจ้ะดีจังเลยคุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวเป็นจำนวนร้อยมาร่วมงานเลี้ยงนั้นเป็นคตินิมิตที่คุณพ่อจะได้ไปเกิดในภพภูมิของภูมิเทวาชั้นดีจ้ะส่วนที่ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้านั้นก็เป็นกรรมนิมิตที่แสดงเห็นว่าพ่อจะมีโอกาสได้สร้างบุญได้มากมีโอกาสที่จะสร้างบุญได้มากแต่พ่อเอาบุญไปได้นิดเดียวในตอนช่วงท้ายของชีวิตเท่านั้นตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีบ้านใหญ่พอสมควรดีบุญที่ทำช่วงท้ายและบุญที่ลูกทำให้จ้ะได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมหากไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อหลังจากพ่อละโลกไปแล้วคุณพ่อคงจะไม่ได้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีและอาจจะต้องถูกพาตัวไปยมโลกก่อนให้อกสั่นขวัญแขวนก็ตรงนั้นก่อนแล้วก็เขาว่าอากันตามวิบากกรรมที่ตัวกระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์คุณพ่อได้รับการบริจาคโลหิตจากหลวงพี่ธีวัฒน์และได้ข้อคิดทางธรรมะแล้วทำให้เข้าใจพระภิกษุและพระพุทธศาสนาดีขึ้นเพราะได้ดีมาทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้มีลูกที่ดีเ จึงทำให้มีลูกอย่างตัว

ลูกเองนี่แหละซึ่งเป็นผู้มีบุญมาเกิดเป็นลูกของท่านแล้วก็คอยเป็นกัลยาณมิตรกับท่านในบ้านปลายได้อีกทั้งได้บุญของลูกชายน่ะอีกทั้งได้ด้วยบุญของลูกชายที่ลูกชายทำในปัจจุบันโดยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนามานานเนี่ยจึงทำให้พระอาจารย์ท่านเมตตาไปบริจาคโลหิตเป็นอุปบารมีให้กับคุณพ่อดังกล่าวจ้ะคนที่เป็นต้นคิดลัทธิที่ทำให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะลัทธินี้ตายแล้วก็ไปอยู่โลกันตมหานรกเพราะว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้งไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อว่าบิดามารดามีคุณไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีไม่เชื่อผลทานมีเป็นต้นจ้ะเมื่อไปอยู่ในโลกันตนรกก็จะมีกายใหญ่ขนาดภูเขาใหญ่ๆหรือใหญ่กว่านั้นได้เอาหัวห้อยลงเหมือนข้างคาวกันได้เอาขาเกาะอยู่กับขอบหน้าผามันมืดนี่ก็ตะกายกัดกินกันเองแล้วตกลงไปในน้ำกรดสีดำร้อนแรงจนตัวละลายแล้วก็มารวมตัวตะกายขึ้นมาใหม่วนเวียนซ้ำๆซากๆทุกทรมานมากกว่ามหานรก8ขุมและอยู่ยาวนานกว่าทุกๆมหานรกจ้ะคุณแม่มีอาการทำประสาทเพราะการดื่มสุราเองด้วยแล้วก็เล่าไปเส้นไหว้นับถือเจ้าทรงด้วยในอดีตมาส่งผลจ้ะโดยเป็นมาก่อนเจอคนทรงอีกทั้งในปัจจุบันก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อด้วยจ้ะจึงทำให้เกิดอาการเช่นนั้นลูกจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่มีการเบลอหลงลืมข้าวของและมักกังวลเกี่ยวกับอนาคตเพราะในอดีตเคยทำบุญแล้วอธิษฐานว่าขอให้มีความทรงจำเป็นเยี่ยมแต่เวลาทำบุญมักมีจิตฟุ้งซ่านและวิตกกังวลคล้ายๆมีอาการของวิตกจริตแต่ไม่ใช่วิกลจริตนะจะแก้ไขกันดังสมาธิเยอะๆไล่มีสติอยู่กับปัจจุบันอีกท้ายทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านรวมทั้งเวลาพระให้พรก็ต้องตั้งใจให้ดีแล้วอธิษฐานจิตที่หนาแน่นก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญในใจต้องทิ้งดิ่งไปเลยนิ่งไปเลยน้องสาวคุณสุดท้องถูกตู้ล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเพราะกำเนิดดีชอบเอาไม้ตีแมลงวันไม่ว่าแมลงวันนั้นจะตอมอาหารหรือไม่ตอมก็ตามเคยแมลงวันก็มันส่งผลแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะยังมีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาช่วยไว้พอดีตู้เปิดก็ครอบพอดีจมน้ำกับเพื่อนแต่รอดตายเพราะกำเนิดดีเราฟังมาหลายเคสแล้วได้เอาลูกหมาที่เพิ่งยานมไปหัดให้มันว่ายน้ำจนมันจมน้ำเกือบตายแต่ก็ช่วยมันไว้ทันมาส่งผลจ้ะส่วนเพื่อนเรานั้นต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนจ้ะถ้าต้องให้เปียกน้ำตลอดเวลาจนทำให้ติดโลชั่นมาจนบัดนี้เพราะแน่ดีฟังอยู่หรือเปล่าจ้ะเคยลงโทษคนรับใช้ที่เท้าเลอะแล้วก็ชอบเหยียบขึ้นมาบนเรือนจนเรือนเลอะเทอะโดยการสั่งให้คนรับใช้เอาเท้าแช่น้ำต่อเนื่องหลายวันเพื่อเข็ดลาบมาส่งผลจ้ะเลยต้องมาแช่มึงลูกน้องสาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะในพุทธันดรที่ผ่านมามีการรวมตัวของหมู่คณะมากที่สุดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยหลายล้านคนโดยไปชักชวนกันมาแบบปากต่อปากบ้างตีคล้องร้องเปล่าบ้างเพราะไม่ใช่ยุคไฮเทคจนต่อมาก็กลายเป็นประเพณีแล้วก็รับทราบกันโดยในยุคนั้นคนมีบุญมาเกิดกันมากอายุก็ยืนเป็นหมื่นปีระบบประสาทการรับรู้ทั้งหูตาจมูกคอปากอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีมากกว่าในยุคปัจจุบันหลายร้อยเท่าการเทศสอนทำให้คนได้ยินทั่วถึงโดยได้อยู่รวมกันในอาคารใหญ่ๆที่จุคนได้ทั้งหมด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่146จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีได้ให้คณะจินตกวีมาช่วยกันพรรณนาความเพิ่มเติมอีกว่าพระราชกุมารีผู้เป็นสีปัญจาลนครเป็นนารีรัตนะไม่มีสตรีใดเสมอเหมือนพระนางสมควรแก่พระเจ้าวิเทหราชแห่งมิถิลานครแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อได้เพลงขับที่มีเนื้อความตรงตามพระราชประสงค์แล้วจึงให้คณะจินตกวีได้เดินทางไปขับร้องที่กรุงมิถิลานครให้แพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วมิถิลานครและโดยเฉพาะให้เข้าไปถึงพระกันของพระเจ้าวิเทหราชให้ได้แล้วทรงกุเรื่องขึ้นมาให้คณะจินตกวีฟังว่าฉันน่ะจำต้องบอกสาเหตุที่ทำในครั้งนี้ให้พวกเธอทราบโดยทั่วว่าบัดนี้ลูกหญิงปัญจาลจันทีเจริญวัยสมควรที่จะมีคู่ครองแล้วจึงจำเป็นจะต้องหาคู่ครองที่คู่ควรเหมาะสมกันก็มีแต่พระเจ้าวิเทหราชองค์เดียวเท่านั้นที่คู่ควรกันอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งฉันคิดที่จะฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นให้กลับดำรงคงคืนเป็นอย่างเดิมดังนั้นขอให้พวกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อประโยชน์ของแว่นแขวนของเราเถิดจึงส่งคณะจินตกวีเหล่านั้นเดินทางไปสู่แขวนวิเทหราชเมื่อมหาชนทั่วพระนครได้ยินเสียงขับขานอยู่ตลอดที่วาราตรีก็พากันหลงไหลในพระรูปโฉมของพระนางปัญจาลจันทีตามที่พรรณนาไว้ในบทเพลงและต่างพากันสำคัญว่ามิใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่กล่าวสรรเสริญเยินยอความงามของพระนางปัญจาลจันทีแม้แต่เทวดาก็พากันขับลำนำพรรณนาพระรูปโฉมเช่นเดียวกันไม่นานเท่าไรชื่อเสียงของพระนางปัญจาลจันทีก็เลื่องลือไปถึงพระ

ันของพระเจ้าวิเทหราชท้าวเธอจึงให้เรียกคณะนักขับร้องจากปัญจาลนครมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสให้คณะนักขับร้องร้องขับลำนำเพลงนั้นให้ฟังคณะนักขับร้องก็พากันขับลำนำเพลงถวายด้วยความยินดีพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับบทเพลงนั้นอยู่ด้วยพระราชหฤทัยหวั่นไหวทรงเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามข้อความที่พรรณนาไว้ในบทเพลงนั้นทันทีที่เพลงขับจบลงในพระราชหฤทัยของพระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็นตัวจริงของพระราชธิดาปัญจาลจันทีท้าวเธอจึงรับสั่งถามว่าพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีน่ะทรงมีรูปโฉมงดงามมากอย่างที่พวกท่านขับร้องเชียวหรือคณะนักขับร้องพากันกราบทูลว่าขอเดชะข้อความที่พรรณนาในเพลงขับนี้น่ะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งยังไม่ถึง1ใน100ในพันแห่งความงามของพระนางเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงสดับดังนั้นก็ยิ่งทรงพระปรีดาปราโมทย์เป็นล้นพ้นรับสั่งถามต่อไปว่าเป็นความจริงหรือที่พระเจ้าจุลนีน่ะจะยกพระราชธิดาให้แก่เราคณะนักขับร้องจึงทูลว่าขอเดชะความข้อนี้นะโจทย์ขานกันไปทั่วปัญจาลนครข้าพระพุทธเจ้าเองนะก็ได้ทราบมาเช่นนั้นว่าพระเจ้าจุลนีทรงมีพระประสงค์จะยกพระราชธิดาให้กับพระองค์เพราะมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นล่ะที่คู่ควรอย่างยิ่งและอีกประการหนึ่งเพื่อจะฟื้นสัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้นให้กลับดำรงคงคืนเป็นอย่างเดิมสองมหานครจะได้เป็นสุพรรณปฏภีอันเดียวกันพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงมีพระหฤทัยยินดีตรัสกับคณะนักขับร้องเหล่านั้นว่าหากว่าเป็นเช่นนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยดีละอีกไม่ช้าเนี่ยเราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุลนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นมเหสีของเราตรัสดังนี้แล้วก็ทรงพระราชทานรางวัลให้แก่คนเหล่านั้นเป็นอันมากคณะนักขับร้องพากันกราบถวายบังคมลาแล้วก็จัดแจงเดินทางกลับสู่เมืองของตนเพื่อนำพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหราชไปกราบทูลแก่พระเจ้าจุลนีให้ทรงทราบในทันทีคณะจินตกวีนักร้องและนักฟ้อนเมื่อกลับมาถึงปัญจาลนครแล้วต่างก็พากันไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลถวายรายงานให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบเรื่องที่พระเจ้าวิเทหราชทรงปรารถนาจะขอพระราชธิดาปัญจาลจันทีมาเป็นพระมเหสีด้วยความตื่นเต้นยินดีพระเจ้าจุลนีตรัสตอบด้วยความปลื้มปิติยินดีว่าเยี่ยมจริงๆคราวนี้ล่ะปัญจาลกับวิเทหะจะได้สมัครสมานสามัคคีสืบไปอาณาประชาราษฎรทั้งสองพระนครจะได้มีไมตรีต่อกันภารกิจนี้นะสำเร็จด้วยดีฉันขอขอบใจพวกท่านมากขอเชิญพวกท่านได้กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเมื่อคณะจินตกวีนักร้องและนักฟ้อนถวายบังคมลาพากันออกจากที่เฝ้าไปแล้วพราหมณ์เกวัฏครั้นทราบว่าแผนการทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนวางไว้ก็ดีใจยิ่งนัก

จึงไม่ได้รอช้ารีบกราบทูลรับอาสาพระเจ้าจุลนีเป็นหัวหน้าคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเจริญสันทวไมตรีต่อกันพร้อมทูลเชิญเสด็จพระองค์มายังปัญจาลนครเพื่อกระทำพิธีอภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีขบวนคณะราชทูตนำโดยพราหมณ์เกวัฏยังไม่ทันจะเดินทางเข้าสู่พรมแดนวิเทหราชแต่ข่าวว่าพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชจะผูกสันทวไมตรีต่อกันได้ร่ำลือกันไปทั่วมิถิลานครเสียงประชาชนชาวมิถิลาต่างโจทย์กันเรื่องนี้กันหนาหูบ้างก็ต่างฉงนใจว่าก่อนนั้นพระเจ้าจุลนีเคยยกกองทัพมาล้อมเมืองของเราไว้ฉะไหนบัดนี้จึงคิดจะมาผูกสัมพันธไมตรีกับเจ้าเหนือหัวของพวกเราบ้างก็พากันเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนพระอัครมเหสีเป็นห่วงว่าพระนางเจ้าอุทุมพรเทวีน่ะจะทรงทุกข์โทมนัสเพียงใดเมื่อทราบว่าพระราชาจะทรงรับเอาพระราชธิดาปัญจาลจันทีมาเป็นพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่งแต่บ้างก็มองในแง่ดีว่าที่ผ่านมาน่ะพระเจ้าจุลนีคงได้ประจักษ์ถึงแสนยานุภาพของกองทัพมิถิลานครซึ่งมีท่านมโหสถบัณฑิตเป็นผู้สำเร็จราชการดูแลจัดการบริหารและป้องกันบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีกระทั่งสามารถขับไล่กองทัพของพระองค์ได้เหมือนเอาก้อนดินขว้างกาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีพระประสงค์จะลบล้างรอยร้าวและความบาดหมางระหว่างแคว้นให้หมดไปฉะนั้นพระองค์จึงชิงผูกสัมพันธไมตรีซะก่อนถึงกับยอมมอบพระราชธิดาให้กับพระราชาของเราเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของมหาชนดังเซ็งแซ่ลือต่อกันไปปากต่อปากจนความทราบถึงมโหสถบัณฑิตฝ่ายมโหสถบัณฑิตทราบข่าวนั้นแล้วก็เริ่มวิตกถึงการมาของพราหมณ์เกวัฏเพราะยังไม่รู้แน่ว่าเบื้องหลังการมาของพราหมณ์เกวัฏจะมาด้วยมีวัตถุประสงค์อื่นใดเคลือบแฝงอยู่หรือไม่ดังนั้นเพื่อต้องการรู้ความจริงมโหสถจึงได้รีบส่งข่าวไปยังสหายผู้ที่แฝงตัวอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเพื่อสอบถามถึงเหตุที่มานั้นคนของมโหสถพยายามสืบเสาะเรื่องนี้อยู่นานแต่แล้วก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแน่นอนทราบแต่เพียงว่าก่อนหน้านี้นะพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏได้ขึ้นไปปรึกษาข้อราชการกันถึงห้องบรรทมดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าทั้งสองปรึกษาหารือกันด้วยเรื่องใดจะมีก็แต่เพียงนางนกสาลิกาที่เฝ้าห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นที่น่าจะทราบเรื่องนี้นะมโหสถบัณฑิตจะจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะยังไม่สามารถล่วงรู้ถึงแผนการที่แท้จริงของพราหมณ์เกวัฏในการเดินทางมาครั้งนี้ส่วนว่ามโหสถจะเตรียมป้องกันอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

และบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลบุญเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อยถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากเราจะสร้างบารมีได้สะดวกสบายก็จะต้องอาศัยเสบียงอาศัยสมบัติมหาสมบัติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีให้ครบถ้วนบริบูรณ์30ทัศซึ่งทรัพย์เหล่านั้นจะได้มานั้นจะต้องได้จากการสร้างมหาทานบารมีการสร้างมหาทานบารมีจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะความตระหนี่ในใจความหวงแหนเสียดายทรัพย์แล้วทำถูกหลักวิชาตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะและในข่าวแรกของวันนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นและได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลกได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยในภาคเช้าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านรวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พร้อมทางพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศโดยริ้วขบวนอัญเชิญโลกเกียรติยศสำนักเรียนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านปริยัติธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน121รูปเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาปิติของพุทธบริษัท4ที่ได้พร้อมใจกันรวมถวาย

0: มุทิตาสักการะในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เป็นประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบผ่านปริยัติธรรม9ประโยคจำนวน121รูปพร้อมทั้งมอบผ้ามณีเสวตภัทรแก่ผู้สอบได้บาลีศึกษา9จำนวน3ท่านนับเป็นที่น่าปลื้มปิติยินดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพระสัทธรรมอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เก็บรักษาไว้ในภาษาบาลีจะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตนอกจากนี้พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ยังได้มอบโลกเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น95แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าสำนักเรียนต่างๆและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศปีที่26และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่22ครั้งที่188โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยสาธุชนถวายสังฆทานแด่สงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้อันเป็นการรวมพลังกันของพุทธบริษัท4ที่มีเจตจำนงตั้งมั่นจะร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบตลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปซึ่งการเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้คณะสงฆ์ทุกรูปและคณะเจ้าภาพทุกท่านต่างก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ดีใจอนาโมทนากับวัดพระธรรมกายที่ได้สนับสนุนพระภิกษุสมณีที่เราเรียนที่เราได้ช่วยกันจรงศาสนาในการภาคการศึกษาก็ต้องดีใจกับทุกคนนั่นแหละทุกสำนักด้วยที่มีได้ช่วยกันศึกษาแล้วเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ความอดทนหน่อยเรียนบาลีใช้ความอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่าขาดเรียนเรียนประจำพอไม่ขาดเรียนความรู้มันจะเพิ่มขึ้นทุกวันครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่หน่อยก็ในการคอยให้ความรู้แล้วก็ต้องคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดนักเรียนก็พยายามทำหน้าที่ของนักเรียนให้ดีที่สุด
2: ปริยัติธรรม9ประโยคของแต่ละปีเนี่ยแหละค่ะจะเป็นกำลังสำคัญนะคะที่จะทำให้ทั่วโลกนะคะได้มาสนใจนะคะเพราะนั้นดิฉันก็ขอชื่นชมยินดีแล้วก็ขอให้จัดอันนี้ไปทั่วประเทศนะคะวัดทุกวัดนะคะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะชื่นชมแล้วก็ประชาชนด้วยดิฉันขอเรียนเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะให้มาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็แสดงความยินดีต่อพระที่เรียนปริยัติธรรมตั้งแต่ปริยัติ1ไปเลยนะคะจนถึงปริยัติธรรม9ประโยคใครได้ไปเรียนธรรม9ประโยคเราต้องชื่นชมยินดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราสมดังสัจวาจาที่พระผู้รู้นะคะท่านได้พยากรณ์ไว้ประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานาประเทศเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันเป็นไทยมหารัฐค่ะ
3: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประเด็น9ประโยคนะคะปลื้มปิตินะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่นี้นะคะก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรของเราที่สอบได้ประเด็นธรรม9ประโยคแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรนะคะ

0: คะที่กำลังเล่าเรียนอยู่โดยในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนสนองงานคณะสงฆ์เพื่อที่จะให้งานต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสถวายสังฆทานนี้เพื่อที่จะให้ท่านเป็นกำลังใจในการที่จะดูแลวัดดูแลพระพุทธศาสนาของเราสืบต่อไปค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรมิโกประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสมุทรปราการและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการโดยคณะประธานรองมหาเศรษฐีและคณะประธานใหญ่บรมเศรษฐีได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของสาธุชนที่ดังกึกก้องจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอรุณพัฒน์อรุณพลธนาพงษ์และกัลยาณมิตรเกษราปริญญานุสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาพาทิตย์และกัลยาณมิตรอมรการอรุณพลธนาพงศ์พิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรศาสิมาวิมลพักพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกฤษณีบัณฑิตนพรัตน์และผู้อำนวยการพฤกษารื่นเริงพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรรำพึงตรีศักดิ์พิธีกล่าวคำถวายทยธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกิตติเดชและกัลยาณมิตรสปัญญาภัทรธีรานนท์ส่วนกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาทแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านโดยได้ชื่นชมในความสมัครสมานสามัคคีและความตั้งใจจริงในการอุปถากบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาเติมพลังบวกพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างถูกวิธีและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในค่ะสำหรับการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขรุ่นที่45นี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบและเป็นสัปปายะเหมาะแก่การทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดเตรียมโปรแกรมที่ผสมผสานระหว่างการฝึกสมาธิและการฟังธรรมะที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงโดยทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมซึ่งได้ฝึกการวางใจหยุดนิ่งตามหลักวิชาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านอกจากนี้ยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ที่สลับกันมาเทศน์สอน ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะ

สงฆ์ด้วยความเบิกบานใจเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสั่งสมเสบียงบุญซึ่งการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสมาธิเติมสุขประสบความสำเร็จและจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นที่45เนื่องจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ช่วยลดความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิตช่วยให้จิตใจนิ่งสงบและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเติมพลังบวกให้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสารอารยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจสายสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรอินทรากิตติโกเศศกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์และกัลยาณมิตรอมราวดีบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรเตียงทองซอมกระโทกและกัลยาณมิตรสะอาดบุญเพิ่มเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำหลัดวอร์เนอร์และกัลยาณมิตรสถิตพันธุวัฒน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรชุตินันท์ศรีนาคดีนำกล่าวคำอธิษฐานจิตด้านกัลยาณมิตรพิมพกากาญจนานพวงศ์นำกล่าวคำแผ่เมตตาในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดยได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาล

ราะเป็นการน้อมถวายเครื่องอัญเชิญบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานการส่งกระแสใจเชื่อมโยงกับบุญใหญ่ในครั้งนี้จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมและหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายซอกโฮมเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปาเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพภาโดยมีกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรเคนเนตวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อการไปปฏิบัติศาสนกิจและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงศ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสารสินสีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมสรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ณัฏฐยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรคำใสและกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงสิงหาคมนี้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพุทธวิหารโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้

พื่อร่วมการสถาปนาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่พึ่งทางใจในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่ประธานทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรเสวีและกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์และกัลยาณมิตรนิตยาอัสดรดำรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกล่องบุญคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรอมราบรรจงสิริและกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกล่องบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญคือพิธีอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีสร้างพุทธวิหารโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรเสวีกัลยาณมิตรเรวดีเรืองตระกูลและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งพุทธวิหารที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการประกอบศาสนกิจการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเป็นศูนย์รวมในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมให้แก่เยาวชนรวมถึงชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจสถาปนาศาสนสถานในครั้งนี้สร้างความปราบปลื้มปิติและอิ่มบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการแผ่ขยายศาสนธรรมและสร้างสันติสุขให้ปักหลักอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับเป่าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดหนองคายอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดขอนแก่นอันดับ4จังหวัดศรีสะเกษอันดับ5จังหวัดยะโสธรอันดับ6จังหวัดสกลนครอันดับ7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ9จังหวัดนนทบุรีและอันดับ10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง4อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง17อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง9อันดับ9แก้วภูธร8และอันดับ10นครหลวง12ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช

2569สวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าป่าเปนะรมตีสุจิคนมีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อม

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกนะถูกวันนี้ก่อนเปิดรายการก็ต้องมาทบทวนโอวาทก่อนนะทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่นะก็วันนี้ก็มีเรื่องจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าปท.9มาถวายหลวงพ่อนะตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
2: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำครับ
0: ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
2: ครับ
0: โดย

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีเรียกว่าคาถาสนธิกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ครับ072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำอย่างนี้แล้วใจเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ

0: วันนี้ครูมิยายปีติใจที่ได้พบลูกๆที่สามารถสอบผ่านชั้นประเรียนธรรมประโยค3ถือเป็นชั้นปีที่เราได้ก้าวสู่ขั้นแรกของความเป็นพระมหาบุรีกันนะจ๊ะ
1: ส
0: าธุและยังมีลูกๆที่สอบผ่านประโยค1 2อีกด้วยมั้ยจ๊ะลูกๆชั้นประโยค1 2และ3ทุกรูปรู้ตัวกันมั้ยจ๊ะว่าตัวเราเป็นผู้มีบุญที่ได้ไปเรียนพระบาลีรู้ตัวไหมจ๊ะเราวิชาทางโลกเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสส่วนวิชาพระบาลีเรียนเพื่อละกิเลสเราจะเลือกเรียนวิชาอะไรทั้งทีทั้งเรียนวิชาของพระบรมครูคือวิชาของครูที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วนี่เราเลือกมาเรียนกับครูอย่างนี้นะที่เราเรียกว่าพระบรมครูส่วนวิชาทางโลกเป็นวิชาของผู้สอนที่ยังมีกิเลสวนไปวนมาอยู่นี่นะจ๊ะดังนั้นเมื่อเราได้เรียนวิชาของผู้มีบุญแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านและผ่านแบบยกชั้นให้ลั่นจักรวาลเลยโลกชั้นปี1 2 3นี่มีความสำคัญมากนะจ๊ะเพราะเราอยู่ในชั้นปีพื้นฐานสำคัญที่สุดที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราจะไปสู่จุดสำเร็จหรือไม่เราจะรู้สึกว่าช่วงนี้ยากหน่อยก็เพิ่งหัดเรียนใหม่ๆก็รู้สึกว่ายากคือมันยากพอสู้ถ้าสู้ก็
1: ไม่ยาก
0: ก็เหมือนกับเครื่องบินที่กำลังเทคออฟที่ต้องผ่านชั้นบรรยากาศช่วงแรกๆที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกจนเครื่องสั่นในขณะเครื่องบินก็ยังสั่นแล้วต้องผ่านขั้นนี้ไปได้จนกว่าเครื่องบินจะสามารถพุ่งกันไปข้างหน้าแบบนิ่งๆได้ช่วงชั้นปีนี้เราจะเป็นจุดวัดใจเมื่อเราขุดดินลงมาเหลืออีก1เมตรเราจะเจอทองแล้วแล้วควรจะล้มเลิกไหม
1: ไม
0: ่นี่จ้ะถ้าล้มเลิกก็ไม่ได้ทองแล้วก็เหนื่อยฟรีด้วยครูใหญ่เคยให้เคล็ดลับรุ่นพี่ๆมหาบริเวณว่าสูตรสำเร็จการอ่านพระบาลีคือ532คือดูเล่น
1: ๆ
0: 5รอบดูจริง
1: 3รอบ
0: ทบทวน
1: 2รอบ
0: รวมเป็น10รอบแค่นี้ซึ่งถ้าทำอย่างน้อยอย่างนี้ครูไม่ใหญ่มั่นใจว่าลูกๆมีดวงปัญญาแทบไม่ต่างกันแต่จะต่างกันอยู่แค่ที่ความเพียรนี่แหละ
1: ค
0: ือดวงปัญญานี่ก็ไล่เลี่ยงกันหรือได้ความเพียรใครยังไม่ได้สมัครเรียนบ้างจ๊ะก็สมัครกันได้เพราะยังไงสุดท้ายเราก็ต้องเรียนเรียนปีหน้าปีนี้กับปีโน้นหรือไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ต้องมาเรียนอยู่ดีเนาะถ้าเริ่มเรียนตอนนี้ยังมีเพื่อนๆมีกลุ่มช่วยกันติวได้นี่จ้ะถ้าบอกเรามีภารกิจเยอะแต่ทุกคนที่เคยสอบผ่านมาแล้วก็ล้วนแต่มีภารกิจมันก็เยอะกันทั้งนั้นแหละแต่เราว่างงานแล้วสอบได้แชมป์อย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอัศจรรย์เราจะเป็นทีมอัศจรรย์ที่ไม่ว่าภารกิจงานบุญเราจะเยอะแค่ไหนก็คว้าแชมป์มาได้นะจ๊ะอย่างนี้จ้า

0: กราบกล่าวว่าหลวงพ่อก็จะครบอย่างสูงครับกับผมพระมหาชีพตะปะสีโลไปเรียนทำสี่ประโยคใช่ไหมจ๊ะรับบุญหัวหน้าสำนักงานกองเลขานุการสำนักสาธารณูปการใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ

0: แล้วพ่อครับย้อนไปเมื่อปี2555ตอนนั้นผมอายุ37ผมเกิดแรงบันดาลใจอยากศึกษาพระบาลีเพราะตั้งใจไว้ว่าก่อนจะเป็นพระมหาเถระ20พรรษาขอให้ได้เป็นพระมหาปริญญาธรรมสักครั้งในชีวิตเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่ออุตส่าห์พอโอกาสผมได้มาสร้างบารมีภายใต้ร่มบารมีหลวงพ่อผมจึงไปยืนตำราบาลีประโยคหนึ่งสองมานั่งอ่านนั่งเขียนแรกๆผมก็คิดว่าทำไมภาษาบาลีถึงยากอย่างนี้เนี่ย
1: ยากพอประมาณ
0: อ่านแล้วก็วางหนังสือไปหลายครั้งหลายครั้งหมายว่าแม้วางไปแล้วก็หยิบกลับมาอ่านใหม่ตอนนั้นพยายามจุดไฟเพื่อการเรียนแต่กลับเป็นเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนโอ้อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจมันกระเด็นกระดอนออกจากใจหมดจนมีสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจมากคือเอ๊ะแล้วทำไมน้องสำเนียงเล็กกับสอบผ่านเอาผ่านเอา นี่นะ น้องสำเนียงผ่านเอาผ่านเอา และหันกลับมาดูตัวเรา เป็นไงตัวเราเป็นไงเหรอ
1: ไม่เข้าใจเลย
0: ตัวเราก็เรียนจบปริญญาทางโลกมาแล้ว อยากจะปริญญาบาลีทางธรรมบ้างแต่ครับไม่เข้าใจทำก็สอบไม่ได้เลยไม่น่าจะใช่นะคงได้บ้างมั้งผมจึงมาคิดถึงเพื่อนที่เคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันซึ่งวันนี้ท่านกลายเป็นพระมหาปต.5ไปแล้วผมจึงบอกตัวเองว่าเราจะน้อยหน้าเพื่อนไม่ได้ผมจึงทุ่มเทความเพียรและทุ่มทิ้งความเกียจคร้านโอ้สุดยอดจนที่สุดเมื่อเพิ่มความเพียรบาลีก็แพ้พ่ายผมก็ค่อยเข้าใจบาลีมากขึ้นจนเริ่มมีความสุขและสนุกกับการเรียนบาลีเวลาทำข้อสอบจากที่ก็ได้คะแนน1ให้ก็ขยับมาเป็น2ให้จนถึง3ให้คืนไหนได้3ให้ผมจำวัดหลับสนิทนี่ยังฝันถึงพระบาลีแล้วพ่อครับตอนนี้ผมค้นพบว่าบาลีจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเราพยายามมากพออุปสรรคผมคือการไม่ได้ลงมือทำผมจะบอกตัวเองว่าเรื่องบาลีต้อง3ทอคือ1

ทันทีเห็นนะไม่ใช่เปิดมาแล้วไม่อ่านแล้วก็ปิดโยนต้องอ่านทันทีใช่ไหมจ๊ะสองมันทบทวนสามไม่ทอดทิ้งนี่เนอะนี่เนาะไม่ทอดทิ้ง

0: แม้ทิ้งนิดหน่อยก็ไม่ควร
1: yeah.
0: ยิ่งทิ้งนานๆไม่ต้องพูดถึง
1: yeah.
0: ต้องไม่ทอดทิ้ง
1: yeah.
0: หนึ่งอ่าน
1: ทันที
0: สอง
1: ทบทวน
0: สาม
1: ไม่ทอดทิ้ง
0: จ้ะเดี๋ยวก็เข้าใจเองไม่ใช่นั้นคงไม่มีพระภิกษุจบปทก้ากันมากมายนี่ได้ปทก้าหมดแล้วใช่ไหมออกว่าที่นะออกว่าที่ปทก้าผมมาบริทุกวันเลยครับก็เลยบริความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความเก่งแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ครับโอ้ทุกครั้งที่มีพิธีมุทิตาปทก้าผมจะไปชมนิทรรศการเพื่อจะดูบุคคลที่เฝ้าภาคเพียรจนสำเร็จจนผมทราบซึ้งเลยว่าบาลีมีความสำคัญเพื่อความรู้แจ้งที่พระทุกรูปต้องศึกษา

0: เป็นภาษาหลักเลยนะที่เก็บรักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้โอ้โหงั้นถ้าใครได้ใกล้หนังสือบาลีได้เปิดอ่านนี่นะได้ศึกษาคือเหมือนอยู่ใกล้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิคล้ายๆประมาณนี้มั้งนี่เนาะโอ้แล้วพระเจ้าทุกพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมจ๊ะนี่เนาะก็แปลว่าเปิดเล่มหนึ่งอ่านทีเหมือนเราอยู่เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนเลยใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษานี้ควรจะได้ศึกษาทุกคนในโลกเลยทุกคนในโลกควรจะต้องมาศึกษาภาษานี้เลยทีนี้เมื่อยังมาไม่ถึงทุกคนในโลกเราเป็นชุดแรกของโลกที่ได้ศึกษาภาษาพระบาลีนี้นี่สำคัญมากเลยจ้ะเหมือนเข้าไปนั่งใกล้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยบารมีมากขนาดไหนโอกาสที่ได้จะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มันไม่ใช่ง่ายแม้ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วไปอยู่ในนิพพานเนี่ยเปิดภาษาบาลีอ่านเหมือนท่านก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างงี้ควรเปิดไหม
1: ควร
0: ควรเรียนไหม
1: ควร
0: นี่จ้ะเพราะนั้นไม่ควรตกหรอกนี่นะอ่านแล้วตกได้อย่างเดียวคือตกศูนย
1: ์นี
0: ่พออ่านปุ๊บปึ๊กดวงสว่างขึ้นมาเลยไม่ต้องงั้นสิเปิดหน้าไม่สี่ห้าหน้าปึ๊กได้ดวงละเออถ้าได้อย่างนี้ก็สุดยอดเลยภาษาบาลีจึงไม่ใช่ภาษาธรรมดาเลยเพราะนั้นเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาบาลีนี้ให้ดีเลยแล้วพ่อครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมให้เวลากับการเรียนอย่างต่อเนื่องหลายครั้งที่อ่านไปจนหลับคาโต๊ะเลยอ่านจนหมดแรงแล้วก็หลับเลยนะคือก่อนหลับต้องไปนอนที่เตียงก็ได้แต่นี่รักการอ่านมากนี่อยากอยู่ก็ได้คำสอนพระธรรมมาสัมพุทธเจ้านี่นะเพราะนั้นเราจะไม่ห่างไกลเพราะนั้นเลยหลับคาโต๊ะเลยเออมีเหตุผลเนาะแต่ก็ไม่เคยละความพยายามเราตั้งใจว่าจะต้องบูชาท่านหลวงพ่อสำเร็จได้ครับ

การเรียนพระบาลีสอนให้ผมใจเย็นเพราะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยจึงต้องค่อยๆ อ่านค่อยๆเก็บความรู้ไปทุกวันไม่โดนตัดสินว่ายากแล้วเลิกแต่เป็นยากแล้วต้องลองโอ้โหสุดยอดและบาลียังฝึกให้เราละเอียดรอบคอบขึ้นทำให้เรามีสติไปทีละสเต็ปโอ้โหสุดยอดสุดยอดเพราะหลายครั้งที่ความคิดผมไปก่อนมือที่เขียนมักทำให้คะแนนเปลี่ยนจากสามให้เหลือเป็นสามเมือกยิ่งหาพระธรรมคำสอนผ่านภาษาบาลีผมยิ่งซาบซึ้งในการมาเป็นบารมีของพุทธเจ้าบาลีคือภาษาสวรรค์ที่ไขความจริงของชีวิตและเป็นเข็มทิศนำทางให้พระภิกษุเดินตามรอยพระบรมศาสดาหลวงพ่อครับชีวิตที่เหลืออยู่ในชาตินี้ผมจะจัดสรรเวลาศึกษาพระบาลีต่อไปเพื่อเป็นอุปการะในการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ

0: หลวงพ่อครับปีนี้ผมสอบผ่านประโยค4แล้วครับ
1: สาธุ
0: ก็เหลือแค่5กับครบ9แล้วโอ้หมูเลยเนี่ย

จบเรื่องราวพระลูกชายรูปแรกไปแล้วนะจ๊ะต่อไปก็เป็นรูปที่สองกระผมพระมหาเกษตรเรียนทำสามประโยครับบุญสำนักประธานคณะกรรมการบริหารผมสอบผ่านปตท.1-2ได้ตั้งแต่ปี2557ครับจนว่ามีการทวงแชมป์คืน

ผมจึงหันกลับมาเรียนต่ออ๋อเรียนตรงนั้นแล้วก็พักการเรียนไปนะจ๊ะหลังจากทิ้งมากว่า10ปีแม้ผมจะเข้าสู่วัยสวคืออะไรเนาะแต่ผมก็ต้องเอาความเพียรก็สู้มันทบทวนมันเขียนทุกวันในส่วนที่เราเองจำไม่ได้ตำหรับที่หลวงพ่อสอนว่าหลับตาดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ดูพระบาลีโอ้ดีมากดีมากจ้ะนี่หลับตาก็ให้ดูพระภายในลืมตาเมื่อไหร่ดูพระบาลีนี่นะจ๊ะ

0: หลับตาดูพระลืมตาเมื่อไหร่
1: ดูพระปาลี
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: สาธุ
0: แล้วพ่อครับตอนที่ผมวางแผนเส้นทางสู่ปทอ9นี่ไปนู่นแล้วนี่จ้าด้วยการดูข้อสอบแต่ประโยค4ถึง9ว่ามีความยากง่ายขนาดไหนแล้วก็ปรับตัวเองโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะได้มีแรงอ่านเขียนท่องบาลีได้ทุกวันโอ้นี่อัศจรรย์เนาะอัศจรรย์ที่ได้คิดได้อย่างนี้ในวัยนี้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสอบทวงแชมป์คืนปีนี้ถวายหลวงพ่อให้ได้ครับ
1: สา
0: ธุสาธุ
1: สา
0: ผมภูมิใจที่ปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งหลวงพ่อได้ครับนี่นี่รูปที่สองไปแล้วนะมาต่อรูปที่สามนี่กระผมพระมหาประสิทธินันทสิทโธเรียนธรรมสามประโยครองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเยาวชนโลกโดยแรงงานเยาวชนและงานอาคารสถานที่ครับไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะโอ้โหนี่เนอะโอ้โหหล่อไม่เลิกนี่เนี่ย

0: ผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเอกบัญชีให้สังเกตอย่างนี้เนี่ยถ้าใครเรียนเกษตรมาเนี่ยนี่นะ
1: จะหล่อมากหล่อจริงๆ
0: จริงเหรอ
1: จริงครับ
0: เดี๋ยวมีเพลงไหม

0: มีแต่เรื่องกินเนี่ยผมเลยจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเอกบัญชีและได้มาบวชในโครงการบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมโย54ปีซึ่งผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อตัดปล่อยผมให้ด้วยครับแต่นั้นผมก็รับบุญเป็นพระอาจารย์ประจำชมรมพุทธศาสตร์สากลตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยครับ
1: สา
0: ธุจ้ะหลวงพ่อครับตลอดเวลาที่บวชมา26พรรษาผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเรียนบาลีทั้งที่มันในติฐานจิตอยู่เสมอว่าขอให้ทรงไว้ซึ่งทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจนมีโครงการสอบบาลีบูชาธรรมหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายเปิดเป็นสนามสอบบาลีที่ห้อง

แก้วสารพัดนึกเป็นครั้งแรกผมจึงคิดว่าปริยัตินี่ปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะแม้ผมจะไม่มีปัจจัยมากพอจะเป็นเจ้าภาพกฐินผ้าป่าเหมือนโยมๆท่านอื่นแต่ผมก็ยังมีดวงปัญญาที่จะนำมาบูชาธรรมหลวงพ่อได้เช่นกันครับแต่ด้วยงานสำนักที่ล้นมืองานเยาวชนและงานการสถานที่ผมไม่มีเวลาเข้าห้องเรียนพระบาลีแบบปกติเลยจึงต้องอาศัยวิธีพิเศษคือเรียนเองนอกห้องเรียนคือผมดูคลิปวิดีโอย้อนหลังอ่านหนังสือเองแล้วก็สอบเก่ามาฝึกทำว่าเมื่อไรก็เปิดฟังเปิดอ่านฝึกเขียนก็สอบจนปากกาที่ใช้หมดไปเป็น10แท่งทำให้รู้สึกถึงหมึกทุกหยดที่ใช้เขียนได้แปรเปลี่ยนกำลังใจให้ผมไปต่อตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามพระน้องๆที่สอบได้ประโยคสูงสูงให้ช่วยอธิบายขยายความให้กระจ่างพร้อมขยายใจสว่างไปด้วยนับเป็นช่วงชีวิตที่ต้องสลับเวลาไปมาระหว่างงานบุญกับการอ่านบาลีแล้วผลจากความเพียรนั้นทำให้ผมสามารถสอบผ่านปท.12ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่สอบผ่านแล้วนี่จ้ะโอ้สุดยอดก่อนสำเร็จนี้กำลังเป็นกำลังใจให้ผมลุยอ่านโดยศึกษาเนื้อหาปท.3ต่อทันทีไม่แต่ตอนนั่งรถไปร่วมรับบุญที่ศูนย์สาขาต่างๆผมก็ไม่เว้นว่างจากพระบาลีเปิดฟังเนื้อหาออนไลน์ไปตลอดการเดินทางโอ้นี่แปลว่าตั้งใจมากเลยนะทำให้คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไปเก็บเล็กผสมน้อยไม่ให้ขาดตอนโอ้ดีจ้ะและแม้มีงานอบรมของชปส.เข้ามาไม่เคยขาดขนาดก็ได้สอบผมก็ยังไปประเมินโรงเรียนศิลธรรมตามพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่เสมอแต่พอว่างตอนไหนรีบหยิบบาลีมาอ่านทันทีเลยครับโอ้สุดยอดเรื่องพระศาสนาก็ทำให้ดีเรื่องพระบาลีก็ต้องทำให้ได้โอ้คมผมคิดว่าไม่ว่าจะมีภารกิจมากมาแค่ไหนถ้าเราตั้งใจจริงก็ยอมทำได้เช่นเดียวกันครับภารกิจหมู่คณะผมก็ทำให้ขาภาษาบาลีก็เรียนควบคู่กันไปด้วยเพื่อใช้ทุกวันของชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดครับนี่สาธุจ้ะจนเหมือนสอบปีนี้ประกาศมาผมยิ้มได้อย่างผู้ชนะที่ได้นำดวงปัญญานี้มาบูชาธรรมหลวงพ่อได้สำเร็จวันนี้กับผมได้อัญเชิญพัดประโยค3ป้ายแดงมากราบถวายหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจครับโอ้ยปากหวานฟังบาลีดีกว่า

อีกองค์ไงจ๊ะกระผมพระพีระอัคควีโรประโยค 1-2 รับบุญสำนักบุคคลกลางครับนี่เนาะ

หลวงพ่อครับผมตัดสินใจมาบวชเป็นลูกหลวงพ่อเมื่อปี2540ครับมาบวชแล้วก็ได้เรียนแค่นักธรรมตามที่วัดจัดให้ตอนนี้นผมไม่มีความคิดที่จะเรียนบาลีเลยครับจนวันหนึ่งชนวนใจก็จุดติดเพราะผมได้พาลูกชายสุดที่รักมาถวายไว้ในวัดที่รักที่สุดคือผมพาลูกชายของผมมาบวชเป็นสามเณรของหลวงพ่อที่ค่ายจองแชมป์และสามารถสอบได้เป็นสามเณรปริญญาธรรมด้วยผมเลยอยากลองเรียนดูบ้างนี่นี่ลูกชายยังได้เลยนี่พอเริ่มเรียนก็

0: แต่ว่าพระวิชานี้เป็นของผู้มีบุญบารมีแต่ทำไมเนาะเรากลับสอบไม่ยอมผ่านสักทีจำไม่ได้สามเณรที่เคยนั่งเรียนร่วมห้องกับผมเขาพากันสอบผ่านเลื่อนชั้นไปหมดแล้วจึงคิดไปเองว่าผมคงไม่มีวาสนาในทางบาลีผมก็เลยหันมาเอาดีทุ่มเทรับบุญในหน้าที่ต่างๆส่วนอื่นๆของหมู่คณะแทนครับผมเห็นป้ายประชาสัมพันธ์ทวงแชมป์คืน มีโอกาสทวงแชมป์คืนไหมเนี่ยพอมีนะผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบูชาธรรมหลวงพ่อสักครั้งแม้ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสสำเร็จหรือไม่เริ่มแรกผมก็ห้องเรียนบ้างเรียนออนไลน์บ้างซึ่งก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจนพระลูกชายที่กลายเป็นพระมหาปริญญามาเป็นเพื่อนครูคิดคอยแนะนำ
1: คร
0: ับ พ่อเอางี้สิเออขอทานนะแล้วยังมีพระเพื่อนคอยมาเป็นพี่เลี้ยงติวให
1: ้
0: ผมทำตัวเป็นแก้วน้ำเปล่าใครสอนอะไรก็รับฟังทุกอย่างแต่กระนั้นก็มีอุปสรรคสำคัญที่สุดคือความเป็นสวทำให้ร่างกายไม่รักดีคือกายไม่สามัคคีกับสมองความจำถดถอยสิ่งที่ต้องจำก็ลื
1: ม
0: สิ่งที่ต้องลืมแบบจำส่งการบ้านบริวิให้ตัวทีไรถูกคะแนนเกินเกณฑ์ตลอดเลยหลวงพ่อครับในจากความจำผู้สูงวัยแล้วยังมีของแถมคือโรคประจำตัวก็อย่าเอามาประจำตัวเลยเอาออกไปทำไมต้องตื่นกลางดึกอยู่เป็นประจำแต่ผมก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในเมื่อความจำถดถอยจึงเติมความขยันมาทดแทนถดถอยแล้วจะสู้ทดแทนอาศัยช่วงเวลาที่ต้องตื่นกลางดึกเพราะความเจ็บป่วยนี่แหละลุกมานั่งทบทวนพระบาลีตลอดเลยครับโอ้ฉลาดนะไม่ธรรมดานี่ปท.9ได้อย่างนี้นะแม้ร่างกายจะเป็นสว.แต่หัวใจไม่เคยท้อถอยเลยครับผมจะเลย

ในสุดความอดทนที่ขมขื่นก็ออกผลให้ผมได้หวานชื่นสักทีคือผมสอบผ่านประโยคหนึ่งสองสาโอ้สุดยอดเลยบรรดาเพื่อนสาวจะมีเกลี่มาแสดงความยินดีกับผมกันใหญ่ในการมอบหนังสือตำราเรียนสำหรับประโยคสามต่อไปเพื่อให้ผมอ่านสำหรับปีหน้าทันทีพร้อมมอบปิยวาจาให้ว่าฉันปีหน้าปต.3นี่แหละที่จะเปลี่ยนคำนั้นหน้าจากพระธรรมดาประสบความเป็นพระมหาเปลี่ยนก้าวแรกความสำเร็จผมคือวันที่สอบผ่านประโยคหนึ่งสองแต่ผมเชื่อมันว่าจะต้องมีก้าวต่อไปอย่างแน่นอนครับแน่นอนจ้ะกว่าก้าวจะถึงก้าวจะปวดร้าวมากเพียงไหนเหนื่อยล้นท่วมท้นใจหากก้าวพลาดแทบขาดหลอนวันนี้ก้าวถึงก้าวจึงเป็นก้าวอนุสรณ์เพื่อพระศาสดาพรสมเป็นก้าวของเราเออ

ทอดคำสอนของพระพุทธองค์ให้พระพุทธศาสนาคงอยู่คู่โลกต่อไปดีมากเลยจ้ะการเรียนบาลีแม้จะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปไม่เกินใจของเราแน่นอนเพราะถ้าง่ายคงสอบผ่านกันหมดถ้ายากเกินไปก็คงไม่มีใครสอบได้เลยการเรียนบาลีจึงกลายเป็นการสร้างระเบียบวินัยฝึกบริหารเวลาและสำคัญที่สุดคือทำให้ใจเกาะติดอยู่กับพระบาลีตลอดเวลาจนผมหมดความสงสัยในธรรมะผ่านการเรียนบาลีนี้เองวันนี้อาจจะยังไม่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเพียงปลื้มใจที่ผ่านมาได้ขั้นแรกมาได้เพราะเรียนพระบาลีชั้นไหนก็เท่หมดโอ้เรียนพระบาลีนี่เท่ถ้าเรียนจบแล้วมันจะเท่ขนาดไหน แม้งานสำนักจะหนักเพียงใดก็จะไม่มีวันทิ้งพระบาลีครับฟังเพลงพระมหาเถระเนาะ

0: โอ้เห็นความมุ่งมั่นตั้งอย่างท่านนี่น่าอนุโมทนาสาธุการเนาะ
1: สา
0: ธุตอนนี้ลูกพระขอกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดที่เมตตาสนับสนุนทุกอย่างให้ลูกพระลูกเนรประสบบริการทั้งหลายวิจัยฝ่ายในการศึกษาพระบาลีผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกชั้นพระบาลีเพื่อนำพระธรรมกายขึ้นเป็นที่หนึ่งในแชมป์บาลีมาบูชาธรรมหลวงพ่อเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจกราบ

สาธุสาธุสาธุอ้าวปีนี้เราก็รวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็ลืมตาเรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนพระภายในตามโอวาทของหลวงพ่อเนอะวันนี้ก็มาต่อเรื่องเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก็อย่าลืมฝึกฝนอบรมใจเราก็ไม่ต้องกลัวพรรษานี้มีพระภิกษุสัมปเนนวัดพระธรรมกายและศูนย์สาขาจำพรรษาเท่าไหร่เอ่ย2เหรออ่ะเฉลย5วัน76รูปจำนวนพระภิกษุสามเณรจำพรรษาณวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2569นะก็เราก็มีไม่ต้องโดดเดี่ยวไม่ต้องโดดเดี่ยวก็จำพรรษาร่วมกับท่านนะจำพรรษาร่วมกันนะก็เรียนบาลีด้วยลืมตาก็เรียนพระบาลีหลับตาก็เรียนอยู่ใจนะเราก็มาต่อเรื่องมงคลวันนี้ก็ต่อมงคลของชีวิตมงคลของชีวิตอะไรเป็นมงคลของชีวิตก็ต้องมาเริ่มที่มงคลสูตรก็คือมงคลชีวิต38ประการนะอันนี้แหละเป็นเหตุแห่งความเจริญ

็นเหตุแห่งความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็มาถึงมงคลที่26ฟังธรรมตามกาลฟังธรรมตามกาลกาเลนะธรรมัสสวนังฟังธรรมตามกาลนี่ดูเราโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยเปิดให้ฟังธรรมตลอดนะก็24ปีมาละนะตั้งแต่พ.ศ.2545นะจนมาถึงเนี่ยฟังธรรมมาตลอดนะเราก็นึกว่าโอ้ยคงจะเป็นของที่ธรรมดาธรรมดาคนอื่นก็ทำได้นะแต่ตามจริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะการฟังธรรมตามกาลเนี่ยธรรมะกว่าจะได้มากว่าจะบังเกิดขึ้นก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบังเกิดขึ้นก่อนนะโอ้แล้วกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโอ้ยากมากนะแล้วพระองค์บรรลุปรินิพพานแล้วนะเราก็2,000กว่าปีละนะยังมีพระธรรมคำสอนมาถึงเราเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเป็นสิ่งที่ยากมากนะเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วใครจะเป็นคนแสดงธรรมให้ฟังอีกกล่าวธรรมให้ฟังเทศให้ฟังอย่างเงี้ยโอ้โหก็ต้องยากอีกแล้วคนที่จะมีอารมณ์มาฟังก็ต้องมีดวงบุญนะต้องมีดวงบุญมีสายบุญมีรักนะรักที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะ

หรือว่าหาครูบาอาจารย์นะที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมแล้วขนขวายตัวเองเนี่ยไปฟังธรรมเนี่ยยากยากนะอันนี้แหละจึงเป็นมงคลของชีวิตนะเป็นมงคลของชีวิตนะก็นึกเท่าไหร่ก็ให้ปลื้มไว้นะว่าสิ่งที่เราทำไปนักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่ทำไปทั่วโลกเนี่ยที่มาฟังธรรมที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเข้าวัดฟังธรรมทำบุญอย่างเงี้ยนะไม่ใช่คนธรรมดานะคนเป็นผู้มีบุญมากนะเป็นผู้มีบุญมากนะเราก็มาดูความหมายก่อนนะว่าฟังธรรมตามกาลเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือฟังธรรมในเวลาอันควรฟังธรรมในเวลาอันเหมาะสมนะแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะแล้วธรรมะจะพิจารณายังไงว่าจะฟังธรรมะอะไรจะพิจารณาอย่างไรนะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของจริงนะของแท้หรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระบรมศาสดาของเราเองเนี่ยมันมีธรรมะเยอะแยะมากมายนะแล้วอันไหนมันจริงอันไหนไม่จริงนะอันนี้ก็ต้องมาดูหลักวิชากันนะตามการตามการแล้วจะเวลาไหนดีนะเวลาไหนดีอันเป็นเวลาที่อันควรอันเหมาะสมเวลาที่อกหักรักคุดหรือเปล่าที่ต้องมาฟังธรรมเป็นเวลาสมควรหรือเปล่าหรือว่าก็ต้องมาศึกษานะศึกษาหลักการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเนี่ยก็มีอยู่8อย่างนะ8อย่างธรรมนั้นเป็นไปเพื่อห่างไกลความกำหนัดธรรมนั้นเป็นไปเพื่อห่างไกลความกำหนัดอันเนี้ยเป็นธรรมเป็นวินัยของพระบรมศาสดานะห่างไกลความกำหนัดก็ความใคร่ความกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นความกำหนัดยินดีความรุ่มหลงเพศต่างๆนะทำที่แสดงแล้ว มันลดละเลิกห่างไกลสิ่งที่เป็นความกำหนัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นธรรมเป็นวินัยของพระบรมศาสดานะสองเป็นไปเพื่อภาคสัตว์ออกนะเป็นไปเพื่อภาคสัตว์ออกก็คือเป็นไปเพื่อหนทางมรรคผลนิพพานนั่นเองนะเพื่อกำจัดทุกข์นะเพื่อให้พ้นจากสังสารวัฏเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราควรไปฟังนะไปควรไปฟังธรรมตามการนะสามเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสนะก็ให้มันกิเลสมันลดละเลิกเชื้อร้ายๆต่างๆนะมาคิดทุจริตพูดทุจริตทำทุจริตอย่างเงี้ยนะก็อันเนี้ยเป็นไปเพื่อไม่สั่งสมกิเลสนะสิ่งนี้มันคิดสุจริตทำสุจริตพูดสุจริตอย่างเงี้ยต้องรีบไปฟังนะอันนี้ถูกต้องเป็นธรรมเป็นวินัยนะสี่เป็นไปเพื่อมักน้อยนะเป็นไปเพื่อมักน้อยมักน้อยก็พอใจรับแต่น้อยนะอะไรที่แบบทำที่ให้เราพิจารณาว่าต้องรับอย่างพอดีพอประมาณนะไม่โลภนะทั้งที่สามารถที่จะรับได้มากกว่านี้นะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของความมักน้อยอ่ะก็พอใจรับแต่น้อยทั้งที่สามารถที่จะรับได้มากกว่านี้นะขอแต่น้อยได้แต่น้อยก็พึงพอใจหาแต่น้อยเอาแต่น้อยอย่างเงี้ย

นะแล้วก็พอใจนะ5คือทำที่เป็นไปเพื่อความสันโดษนะสันโดษคือพอใจในของของตนที่มีอยู่นะพอใจในของของตนที่มีอยู่เนี่ยก็โอ้ยก็พึงพอใจนะนะอันนี้คือเป็นความรู้ประมาณอันนี้เป็นธรรมของพระบรมศาสดา6ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงัดสงัดก็คืออะไรที่ให้เรามีความสงบนั่นเองสงบกายวาจาใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คึกขนองเอะอะนะอย่างนี้ก็นะถูกต้องเลยนะเป็นธรรมเป็นวินัย7นะธรรมที่เป็นไปเพื่อการปรารภความเพียรความเพียรก็วิริยะนี่นะวิริยะนะก็ในที่นี้ก็เป็นความเพียรคือเป็นความขยันนะความขยันไม่เกียจคร้านมีวิริยะมีอุตสาหะนะบากบั่นเกี่ยวกับอะไรนะในที่นี้ก็เกี่ยวกับสังวรประธานสังวรประธานคือเพียรที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะเพียรที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นประหารประธานคือเพียรให้ละบาปที่เกิดขึ้นแล้วโอ้ไม่ย่อท้อไม่หยุดนะก็มีความขยันนะวิริยะนะ3นะ3ภาวนาประธานภาวนาประธานคือเพียรให้กุศลธรรมนะเกิดขึ้น4ก็อนุรักษ์คณาประธานนะเพียรเพื่อรักษากุศลธรรมเนี่ยไม่ให้เสื่อมถอยนะไม่ให้เสื่อมถอย4อย่างความเพียรอย่างนี้นะก็เป็นธรรมเป็นวินัยอย่างเงี้ยเราควรที่จะต้องไปฟังทำตามการเลยนะข้อ8ก็คือทำที่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอย่างไรเลี้ยงง่ายก็อยู่ง่ายนะกินง่ายดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมีร้อนก็กินร้อนมีเย็นก็กินเย็นยินดีตามปัจจัย4ที่มีที่ได้นะอันเนี้ยจะเป็นธรรมเป็นวินัยของพระศาสดานะถ้าเราสังเกตว่าทำอย่างเนี้ยเข้าทั้ง8ข้อนะก็ฟังเลยได้เลยเนี่ยยิ่งฟังยิ่งเป็นมงคลของชีวิตนะแล้วก็มาดูการหน่อยเวลาที่เราจะฟังทำตามการเนี่ยจะเอาเวลาไหนดีเวลาที่จะต้องโศกเศร้าเสียใจลำพิไรลำพันอกหักรักคุดหรือเปล่านะการที่ควรฟังทำหนึ่งจิตใจถูกวิตกเข้าครอบงำจิตใจที่ถูกวิตกเข้าครอบงำก็มีกามวิตกนะก็ตกในเรื่องกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะกามอารมณ์ต่างๆนะถ้าเมื่อไหร่มีประเภทนี้เข้ามาในใจปุ๊บต้องรีบไปเลยนะต้องรีบไปหาต้องไปรีบฟังธรรมเลยนะเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าเปิด GBN นะเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันฟังทันทีนะเพราะว่าฟังธรรมปุ๊บวิตกก็จะคลายนะแล้วก็จิตใจก็จะเบิกบานผ่องใสนะเพราะว่าการที่จะไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะมันมาพร้อมกับความอยากเพราะความอยากเป็นอะไร

ความอยากเป็นทุกข์นะความอยากเป็นทุกข์นะก็การที่จะกำจัดทุกข์ได้ก็ต้องรีบเข้ามาฟังธรรมตามกาลนะพยาบาทวิตกนะพยาบาทวิตกก็พอใจในเรื่องพยาบาทนะพยาบาทอาฆาตนะพยาบาทอาฆาตแค้นโกรธแค้นขัดเคืองนะผูกโกรธอย่างเงี้ยรีบไปฟังธรรมทันทีนะไปฟังธรรมทันทีนะ3วิหิงสาวิตกนะตึกในเรื่องเบียดเบียนคิดทำร้ายผู้อื่นน่ะไปล้างผลาญคิดจะทำความเดือดร้อนนะกับผู้อื่นอย่างเงี้ยใครที่ตรึกมีความคิดอย่างนี้นะคือวิตกเข้าครอบงำแล้วโอ้ต้องรีบละรีบเข้าวัดฟังธรรมทันทีนะ2ก็คือวันธรรมะสวรรค์ก็คือวันพระนั่นเองนะก็ขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำนะขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำหรือแรม14ค่ำนะก็เดือนละ4ครั้งนะเดือนละ4ครั้งก็ต้องเข้าไปชาร์จแบตชาร์จแบตที่ใจนะชาร์จความสว่างสวยที่ใจหน่อยวันพระนั่นเองนะ3เมื่อเกิดความสงสัยสงสัยในอะไรก็สงสัยในธรรมนั่นแหละนะสงสัยในธรรมก็ต้องรีบเลยนะก็รีบต้องรีบไปฟังธรรมนะไปรีบไปฟังธรรมทันทีนะไม่ว่าจะเป็นภาคปริยัติหรือภาคปฏิบัติสงสัยอย่าให้ความสงสัยติดตัวไปต้องรีบแก้คลี่คลายความสงสัยออกจากใจให้ได้นะ 4เมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรมผู้รู้มาแสดงธรรมเนี่ยก็อย่างที่หลวงพี่บอกไปตอนต้นนะว่าโอ้ยผู้แสดงธรรมเนี่ยผู้รู้มาแสดงธรรมเนี่ยผู้รู้เนี่ยก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแหละนะแล้วก็รองลงมาก็ผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองนะที่ได้ถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละอันนี้ก็คือผู้รู้รองลงมาแต่มาปัจจุบันนี่ก็เรียนในตำรับตำลานะเรียนจากครูบาอาจารย์นะถ่ายทอดกันมานะตามจริงผู้รู้ที่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวแหละนะจากการถ่ายทอดลงมาผู้รู้ที่จะแสดงธรรมให้ได้เนี่ยหายากนะหายากถ้าเรารู้เมื่อไหร่นะนั่นน่ะเป็นเวลาอันควรเป็นเวลาอันเหมาะสมที่เราจะต้องรีบขนขวายเลยนะเข้าไปทำเข้าไปฟังธรรมนะไปทำโอ้ยผู้แสดงธรรมผู้กล่าวธรรมนะผู้เทศนะก็มีคุณสมบัติจะหาผู้รู้หนึ่งก็ต้องผู้แสดงธรรมเนี่ยจะต้องหนึ่งก็ต้องแสดงธรรมไปตามลำดับมีนี่มีความยากไม่ข้ามไปข้ามมาวกไปวนมานะต้องแสดงธรรมด้วยจากง่ายไปหายากนะละเอียดลุ่มลึกน้อยไปถึงละเอียดลุ่มลึกมากเนี่ยอันเนี้ยคือสรุปก็คือต้องรู้จริงปฏิบัติจริงถึงจะเทศแสดงธรรมได้สมบูรณ์นะถ้าเรารู้อย่างนี้นะก็ต้องรีบเลยนะโอ้ยผู้แสดงธรรมนี่หายาก2ต้องอ้างเหตุอ้างผลนะการแสดงธรรมนี่ต้องอ้างเหตุอ้างผลประกอบอุปมาอุปไมยประกอบนะ

เนี่ยอันนี้จึงยากผู้แสดงธรรมหาได้ยากนะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิพฤตินำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องสามแสดงธรรมด้วยความ มีจิตปรารถนาดีต่อผู้ฟังนะมีจิตเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดนะประโยชน์อันสูงสุดเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตได้แล้วก็ถูกต้องปลอดภัยในสังสารวัฏนะอันนี้ต้องโอ้โหมีคุณธรรมขนาดเนี้ยผู้แสดงธรรมนะต้องปรารถนาดีต่อผู้ฟัง4ผู้แสดงธรรมไม่เห็นแก่อามิตรลาภยศสรรเสริญนะก็คือไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ในการแสดงธรรมนะคือเห็นอย่างเดียวก็คือความปรารถนาดีต่อผู้ฟังนะปรารถนาดีต่อผู้ฟัง5นะแสดงธรรมไปไม่กระทบตนเองและผู้อื่นนะก็คือไม่ใช่ว่าได้โอกาสจับไมค์ก็อวยตัวเองอย่างเดียวนะชมเชียร์ตัวเองไม่ได้นะก็ยกตนไม่ได้นะอันนี้ก็ผิดหลักการเป็นผู้แสดงธรรมนะไม่ชอบใครก็พูดเน็บแนมนะเน็บแนมพูดกระแสหรือว่าพูดว่าเขาอะไรเงี้ยนะยกตนข่มท่านอันเนี้ยก็ไม่ได้นะผิดองค์ประกอบในการแสดงธรรมนะผิดองค์ประกอบซึ่งเป็นผู้แสดงธรรมนะห้าประการนี้นะอันเนี้ยเป็นคุณธรรมของผู้แสดงธรรมอันเนี้ยใครรู้อย่างนี้ก็โอ้โหมีผู้รู้มาแสดงธรรมเนี่ยต้องรีบไปฟังธรรมตามการเลยนะเรามาดูก็ผู้แสดงธรรมไปแล้วนะผู้แสดงธรรมองค์ของผู้แสดงธรรมก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มาดูคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีเป็นไงนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันมีครบทุกข้อหรือเปล่ามีครบทุกข้อหรือเปล่าฟังหนึ่งไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมไม่ดูแคลนไม่ดูหมิ่นไม่ดูถูกหัวข้อธรรมที่ผู้แสดงธรรมผู้กล่าวธรรมผู้เทศน์นะธรรมของโอ้ยว่าอะไรนะหัวข้อธรรมธรรมดาฟังมาหลายรอบแล้วเด็กๆ เขาฟังกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะหรือว่าโอ้ยหัวข้อธรรมนี้ง่ายไปเนี่ยไม่ได้นะก็คือเป็นการดูแคลนหัวข้อธรรมนะไม่ใช่เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ฟังที่ดีนะผู้ฟังธรรมที่ดี2ไม่ดูแคลนผู้แสดงธรรมนะโอ้ยผู้แสดงธรรมอุ้ยยังหนุ่มพระยังหนุ่มอยู่เลยโอ้ยสามเณรยังเป็นเด็กอยู่เลยนะ

แสดงธรรมดูถูกแล้วนะว่าอย่าดูหมิ่นว่าพระภิกษุยังเยาว์นะไม่ได้นะเพราะว่าบรรลุธรรมตั้งแต่7ขวบก็ยังมีนะอย่าดูแคลนสมณเณรนะผู้แสดงธรรมหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนที่แสดงธรรมนะ3ไม่ดูแคลนตัวเองนะไม่ดูแคลนตัวเองก็โอ้ยเราฟังธรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน24ปีแล้วยังไม่เห็นดวงใสๆเลยนะยังไม่เห็นองค์พระเลยโอ้โหเอรู้สึกว่าเราเนี่ยคงเป็นประเภทปทปารมะนะก็คือเป็นพวกบัวอยู่ในโคนตรมนะหรือเปล่าไม่ใช่นะอย่าไปดูถูกตัวเองอย่างนั้นนะคนที่คิดที่จะฟังทำตามการเนี่ยโอ้ยมีบุญมากนะมีบุญมากนะขอแค่ทำตาม5ข้อนี้นะรับรองนะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแน่นอนนะพรรษานี้4ต้องมีสมาธินะไม่ใช่ว่าใจล่องลอยไปแต่ไหนนะใจก็ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่ธรรมะของผู้แสดงนะไม่งั้นก็ใจก็ธรรมะก็ไม่เข้าไปในใจนะ5ต้องมีโยนิโสมนสิกาก็ต้องมีการพิจารณาอย่างแยบคายในหัวข้อธรรมในสิ่งที่ผู้แสดงธรรมได้แสดงออกไปต้องพิจารณาอย่างแยบคายโอ้ยรับรองนะเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมนั่งอยู่ก็ปุ๊บได้เลยนะองค์พระผุดใสได้เลยต้องมีสมาธิพิจารณาอย่างแยบคายแล้วก็อย่างเงี้ยแหละการฟังธรรมจะมีประสิทธิภาพมีประโยชน์มีคุณประโยชน์มากที่สุดนะก็ต้องไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมดูไม่ดูแคลนผู้แสดงธรรมแล้วก็ไม่ดูแคลนตัวเองตั้งมั่นมีสมาธิใจตั้งมั่นมีสมาธิในธรรมที่แสดงแล้วก็มีโยนิโสมนสิการมีการใครควรแยกแยะทำอย่างเงี้ยก็จะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากการฟังธรรมเนี่ยการฟังธรรมตามการเนี่ยไม่ใช่ว่ามีประโยชน์แค่ตัวเราเองนะมีประโยชน์ทั้งพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มีประโยชน์ทั้งผู้อื่นด้วยนะบุคคลใดเห็นเราประพฤติปฏิบัติแล้วนะเราฟังธรรมแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยโอ้ยชนรุ่นหลังที่มาในภายหลังก็เห็นเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีก็ทำตามทำตามก็เป็นห่วงโซ่เลยทีนี้ก็พระพุทธศาสนาก็เจริญนะอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เนี่ยนะว่าเหตุแห่งความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระธรรมนะถ้าพระธรรมเสื่อมสูญก็ถือว่าเป็นอายุพระพุทธศาสนาก็สั้นนะก็สั้นลงนะการฟังธรรมตามกาลเนี่ยมีผลนะเพื่อให้อายุพระพุทธศาสนายืนยาวด้วยนะอันนี้มีผลที่เราฟังกันอยู่เนี่ย24ปีเนี่ยนะ1ก็คือเนี่ยข้อแรกไม่ฟังธรรมโดยเคารพ
ถ้าไม่ฟังธรรมโดยเขา

ไม่ฟังธรรมโดยเคารพเนี่ยก็ทำให้พระธรรมเนี่ยเสื่อมนะพระธรรมเสื่อมได้เมื่อพระธรรมเสื่อมอายุพระพุทธศาสนาก็เสื่อมตามนะเห็นไหมว่าอย่าดูเบาเลยนะว่าการฟังธรรมห้าข้อเนี่ยนะก็ที่ดีเนี่ยทำให้พระสัทธรรมเนี่ยคือธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะสองก็คือไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพนะสามไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพนะสี่ไม่ใคร่ควรอัดแห่งธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพห้ารู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพนะก็วันนี้ก็ข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งก็คือเราก็ต้องเริ่มจากข้อหนึ่งก่อนนะข้อหนึ่งคือการฟังธรรมโดยเคารพนะฟังธรรมโดยเคารพก็คือคุณสมบัติของการฟังธรรมที่ดีนั่นเองนะห้าข้อนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอานิสงส์ที่ดีนะเป็นอานิสงส์ที่ดีของการฟังธรรมนะก็บัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วใจย่อมผ่องใสเหมือนดังห้วงน้ำลึกใสไม่ขุ่นมัวนะฟังธรรมแล้วเนี่ยใจย่อมผ่องใสนะผ่องใสความสุขความสำเร็จก็มานะความสุขความสำเร็จก็มาก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาปัญหาอุปสรรคต่างๆก็คลี่คลายนะคลี่คลายไม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราเองด้วยนะแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราควรฟังธรรมไหมฟังครับควรฟังทำตามการสิ่งที่เราฟังมา24ปีเนี่ยไม่เสียเปล่านะไม่เสียเปล่าเลยไม่เสียเปล่าเลยนะก็มีเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเด็ก7ขวบอยู่คนหนึ่งเด็ก7ขวบอยู่คนหนึ่งบรรลุธรรมบรรลุธรรมนะได้โดยฟังธรรมแค่วรรคเดียวฟังธรรมแค่วรรคเดียวบรรลุธรรมเลยนะก็มีเรื่องในสมัยพระปัตตมุตตระพระพุทธเจ้านะมีฤาษีตนหนึ่งนะก็มีฤทธิ์มากเหาะไปจะกลับอาสมนะมีอยู่วันหนึ่งก็เหาะไปแล้วเจอกลุ่มหมู่เมฆโอ้โหหนามากเลยเจอกลุ่มหมู่เมฆหนามากแล้วก็บินผ่านไปไม่ได้เหาะผ่านไปไม่ได้นะเหาะผ่านไปไม่ได้ก็เลยลองเข้าไปดูว่าเป็นเพราะอะไรโอ้ยกลุ่มเมฆนี่หนามากเลยเหาะผ่านไปไม่ได้ก็เลยดูเห็นพระปัทมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนอยู่ก็เลยนะก็เลยลองดูลองฟังเนาะลองฟังว่าพระองค์จะเทศอะไรพระองค์ก็เทศแต่มันไม่สามารถที่จะได้ยินได้นะก็ได้ฟังอยู่วรรคหนึ่งได้ฟังอยู่วรรคหนึ่งที่มีใจความว่าอนิจจาวัตสังขาราอย่างที่พระพิจารณาผ้าบางสกุลนี่แหละตามงานศพตามงานศพหรือว่าอุทิศส่วนกุศลอานิจจาวัตสังขาราเนี่ยก็แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยฤาษีตนนี้ก็จำได้แค่นี้นะจำได้

แค่นี้แต่ว่าโอ้ยรู้สึกว่าความหมายเนี่ยมันตราตรึงเข้าไปในใจปลื้มปิติมากนะปลื้มปิติมากเลยฟังนี่ก็ต้องห่ออ้อมกลับไปนะกลับไปอาสมนะที่ป่าหิมพานต์นะแต่ว่ายังปลื้มปิติตลอดว่าโอ้ยแค่ฟังวรรคเดียวนะแค่ฟังวรรคเดียวแค่นี้ได้ยินแค่วรรคเดียวเนี่ยนะปลื้มปิติใจมากเลยแล้วก็บำเพ็ญตบะในป่าหิมพานต์เนี่ยตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตเลยก็ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรนะเทพบุตรชั้นดาวดึงนะอยู่สามหมื่นกับนะอยู่สามหมื่นกับเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่31ครั้งแล้วก็มาเป็นแล้วก็กลับไปเสวยในเทวโลกอีก51ครั้งแล้วก็ลงมาเกิดเป็นพระราชาประเทศราชอีกนับเป็นหมื่นชาติเลยนะเป็นหมื่นชาติแล้วสุดท้ายมาสมัยพุทธกาลก็ลงมาบังเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีชื่อเอกธรรมกุมารนะเอกธรรมกุมารเนี่ยพออายุ7ขวบมีอยู่วันหนึ่งก็บิดามารดาก็นิมนต์พระมาสวดมาแสดงธรรมนะมาแสดงธรรมมาแสดงธรรมพระก็แสดงธรรมกล่าวธรรมนะกล่าวธรรมว่าอนิจจาวัตสังขาราแสดงธรรมไปกล่าวธรรมเอกธรรมกุมารเนี่ยโอ้โหเอกธรรมกุมารได้ฟังถึงหัวข้อธรรมว่าอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยโอ้ยธรรมสัญญาเก่าเกิดขึ้นว่าโอ้โหเกิดปีตินะแล้วก็รู้ซึ้งเรื่องความหมายว่าโอ้โหสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงนะใจก็ผ่องใสเพราะคลายใจก็คลายผ่องใสก็หยุดนิ่งแล้วก็ปุ๊บพวดไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์7ขวบทันทีนะแค่ฟังแค่วักเดียวเองนะวักเดียวเองก็เนี่ยอันเนี้ยคือเป็นเราก็อย่าดูเบาเรื่องของการฟังทำตามการเนี่ยเพราะว่าแค่วักเดียวเนี่ยนะนะยังบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่7ขวบได้ก็เป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิปปาปิญญานะก็คือมีอานิสงส์ก็คือปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วนะอันเนี้ยวันนี้ก็เราก็ต้องเข้าพรรษานี้เป็นเข้าพรรษาแห่งการบรรลุธรรมนะก็ต้องฟังธรรมนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะตามนโยบายของคุณครูไม่ใหญ่นะคุณครูไม่ใหญ่ก็ให้ทุกท่านนะก็ตั้งใจลืมตาเรียนพระบาลีนะหลับตาก็เรียนหยุดใจนะก็วันนี้ก็ถึงเวลาอันควรนะก็การฟังธรรมตามกาลเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดนะเป็นมงคลอันสูงสุดก็อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งแล้วก็ให้ปลื้มใจตั้ง24ปีที่เราทำมาตลอดเนี่ยก็ให้ปลื้มใจไว้เถอะว่าทำไปเนี่ยไม่เสียเปล่านะไม่เสียเปล่านะก็อนุโมทนาบุญนะคืนนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเทอญ

0: รียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า

0: านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดเครื่องไม่เด็กผู้หลงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์

ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่

มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เผยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเผยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียด

ใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้นะมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกัน

ลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ใหม่มาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้น

และจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาจะมีความปิติเบิกบานอาจหาญร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่กับย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อ่ะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: Crap. Crap.
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

อย่างนุ่มนุ่มทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาต้องเบาเบาต้องสบายสบายใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะต้องสบายสบายอย่าไป

เพ่งไปจ้องแล้วจะให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างว่างร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แส

าใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆใครที่ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำการเคลื่อนกลับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี่ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกลั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้

อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในร่างกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆ กายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถ์เป็นกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปภพ

ไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็เข้ามาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาธรรมที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆคือเป็นกายพระแล้วกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจะกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆ

ากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามปิโลคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลม

ั้งแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่าง

ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆ

อยู่บนแผ่นชาญเราจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์

ตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุด

ในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
0: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป